0: ยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวง
3: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำ ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
4: ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
6: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับรอให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่
4: ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังโดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจเคนายตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
8: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ย นะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
7: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง
9: กำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุเนี่ยลงไปที่คนเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับอ่ะเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
7: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในเจ็ดด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 300รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า1ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ต่อ1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีชนิดเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทลิตาหงยกกับปัททินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ8และ7ต่อ5ทลิตากับปัททินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ6ต่อ0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขัน โอโดมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโดมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11 บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจัดการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทโชต

0: เทพจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อ สำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้

0: ับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ 5. เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และInstagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นพร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มา เพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีพักรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปปส.นะคะตรงนี้ท่านนายกได้มีการเน้นย้ำหรือว่าสั่งการเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะ
9: ท่านนายกเอาวาระในเรื่องของคดีนี้ขึ้นมาเป็นวาระแรกในการหารือเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเชิญมาทั้งหมด8หน่วยงานนะคะไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่ว่าจะต้องมาให้ข้อมูลกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีตั้งแต่บริษัทการบินไทยนะคะบริษัทการท่าอากาศยานนะคะแล้วก็มีทางกรมศุลกากรตำรวจตม.แล้วก็การบินพลเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาหารือร่วมกันนะคะทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยนะคะมหาลือร่วมกันว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าท่านมองว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเรามีการดูแลเป็นอย่างดีเพราะนั้นเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติเนี่ยไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมดนะคะ6มาตรการที่มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะมาตรการแรกก็คือให้การท่าอากาศยานเนี่ยร่วมกับทางกรมศูนย์ก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทั้งการขนส่งไปขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยเน้นเรื่องของเอ็กซเรย์แล้วก็สุนัขตำรวจเคนายดงกลิ่นคือหมายความว่าไม่ว่าสัมภาระนี้จะเป็นการแคริออนถือมาหรือว่าเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นแล้วเครื่องเอ็กซเรย์จะต้องดูเรื่องยาเสพติดด้วยไม่ใช่การป้องกันแค่อากาศยานอย่างเดียวนะคะอันที่2การท่าอากาศยานจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระลูกเรือไม่มีการเกรงใจต้องตรวจเท่ากับพลเรือนทุกคนทั่วไปนะคะเข้มข้นเท่ากันอันที่3ก็คือสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยเนี่ยรวมถึงสายการบินอื่นๆที่มาใช้หลุมจอดที่สนามบินประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือนะคะในการรับหิ้วและฝากของรวมถึงต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์อร่วยกันละหรือว่าเล็กๆน้อยๆละแต่มันคือการนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนำออกสิ่งที่หนีภาษีหลีกเลี่ยงภาษีถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนก็คือจำเป็นจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าประเทศไทยเราจะเข้มในเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่4ก็คือต้องให้กรมศุลกากรเนี่ยยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารนะคะหรือว่า PIU เนี่ยนะคะ Passenger Information Unit เนี่ยเพื่อจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศเพราะว่าการที่เราจะเอาข้อมูลจากผู้โดยสารเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครคงไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเดินทางเราก็ต้องได้ข้อมูลในเรื่องของ PIU เข้ามาให้เราในการดำเนินการก็เห็นชอบในเรื่องนี้ที่กรมศุลกากรเสนอนะคะอันที่5นี่นะคะที่นายกสั่งการอย่างเข้มข้นก็คือให้สถาบันการบินพลเรือนยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพราะว่าแบบนี้น้องๆที่เป็นพลเรือนเข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความสามารถในการสังเกตสังกาการดูรูปแบบยาเสพติดการดูลักษณะของยาหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนำเข้าส่งออกเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นนะคะจะได้มีการตรวจสัมภาระลูกเรือและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยที่อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานของรัฐต่างคนต่างมีฐานข้อมูลท่านย้ำว่าเราจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอันนี้ก็เป็น6ข้อหลักๆที่ท่านนายกย้ำในที่ประชุมว่าหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันทำงานค่ะ
8: ค่ะทางปปส.จะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหรือป้องกันการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตรงนี้อย่างไรคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ
9: คือปกติแล้วเนี่ยปปส.ในเรื่องของการดูแลยาเสพติดในเส้นทางต่างๆกว่าจะมาถึงสนามบินเนี่ยเราดูแลกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วลักษณะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ในบางอย่างที่มันอาจจะหลุดรอดนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ 100% เพราะเขาต้องหาทางเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสกัดกั้นทางภาคเหนือตามบริเวณชายแดนเนี่ยสามารถปปส.ร่วมกับกองทัพ บกร่วมกันซิลชายแดนภาคเหนือเราเป็นกองทัพภาคที่3ร่วมกับปปส.ภาค5ก็ตั้งหน่วยประชาการยาเสพติดเนี่ยจะกัดกั้นยาเสพติดขึ้นว่ารบย.ต่อ35พอเรากดดันทางภาคเหนือมากๆเราจับยาบ้านในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยหลายร้อยล้านเม็ดพอเราสกัดกั้นมากๆเนี่ย เขาก็หนีมาทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คือทางฝั่งอีสานของเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจะมีแถวบึงกาฬนครพนมเหล่านี้เส้นแม่น้ำโขงแล้วก็สกัดกั้นโดยร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้วก็ปปส.ภาค4ตั้งเป็นหน่วยบัญชาการปยส.24เขาก็หนีมาอีกหนีมาทางตะวันตกอีกหนีมาทางเมืองกาฬแล้วก็ตั้งหน่วยบัญชาการดันขึ้นไปคือปยส.17คือปปส.ภาค7กับกองทัพภาคที่1พอเราซิลต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยนะฮะแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่องทางทางธรรมชาติเยอะคือเป็นภูเขาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเขาก็จะหาทางพอกลางคืนก็เล็ดลอดคนเหล่านี้ที่เอามาเป็นกองทัพมดเนี่ยเขาสามารถเดินได้ในความมืดโดยต้องไม่ใช้แสงไฟเลยเราเคยเอากล้อง CCTV ไปตั้งเนี่ยจะเห็นเขาเดินแบบธรรมชาติมากแบกเป้หนักเป็นตันนะฮะเขาสามารถเดินได
10: ้
9: มันเป็นอาชีพของเขาเราก็พยายามสกัดกั้นขนาดนี้เนี่ยถ้ามันหลุดรอดออกมาจากชายแดนเนี่ยเราจะมีตำรวจตั้งสกัดกั้นตอนในอีกตามเส้นทางลำเลียงคือเราดูแลทุกขั้นตอนไม่ได้ละเลยเลยแล้วก็มีลายเส้นเสร็จในการดูลายเส้นดูป้ายทะเบียนรถยนต์ถ้าสมมติว่าออกมาจากทางภาคเชียงรายทางภาคเหนือเราก็จะดูว่าเส้นทางที่มันผิดปกติการเปลี่ยนรถหรือการจอดรถแต่ก็จะมีแหล่งในการตรวจสอบหลายๆอย่างเพื่อจะดูว่าเขาจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนหรือเปล่าคือเราทำเต็มที่ในลักษณะของการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที
10: ่
9: แต่ยังไงก็ดีไอ้พวกนี้เขาก็พยายามที่จะหาช่องทางแล้วกั้นซ้ายเขาก็ไปขวาแล้วกั้นรอบด้านเขาก็มุดใต้ดินอย่างนี้ค่ะ
10: แต่เขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยใช่ไหมคะ
9: ถูกต้องค่ะเขาจะหาวิธีการไปเรื่อยแล้วก็เราก็มีคนที่ยังอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดเนื่องจากมีรายได้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของเงินทองที่มันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจอยากได
10: ้ค่ะ
9: มันก็ทำให้คนยอมที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะ
10: ค่ะแล้วทางปปส.มีข้อฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่าผู้เดินทางผู้ที่ถูกชักชวนให้รับจ้างขนสัมภาระหรือว่าสิ่งของไปต่างประเทศตรงนี้อย่างไรอะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือว่าร่วมกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะ
9: ค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการที่เราจะรับฝากของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่ต่างประเทศนะคะเราพูดถึงแค่ในประเทศเนี่ยช่วงเทศกาลนะคะคนจากกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิดในต่างจังหวัดคนจากจังหวัดนั้นกลับไปบ้านเกิดจังหวัดนี้มันมีการเดินทางเยอะเนี่ยตรงจุดเนี้ยเราจับได้อยู่สม่ำเสมอเพราะว่ามีการฝากเอาของไปฝากลูกบ้านนู้นหน่อยเอาของไปฝากคุณพ่อบ้านนู้นหน่อยเราไม่ทราบหรอกว่าของนั้นคืออะไรต่อให้เรารู้จักกันนะคะบางทีเราก็คือเห็นถือกระเป๋าไปอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วในประเทศและยิ่งเกิดขึ้นในลักษณะของต่างประเทศซึ่งหลังจากที่โควิดหมดไปเนี่ยธุรกิจการบินเริ่มขยับขึ้นมาในเรื่องของการธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นคนก็มีการเดินทางเยอะอันนี้คือยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นการใช้จ่ายเงินการไปท่องเที่ยวก็มีการฝากหิ้วของรวมไปถึงการส่งสัมภาระผ่านเครื่องบินอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพัสดุจ้างให้หิ้วไปบอกน้ำหนักไปเราต้องคิดแล้วว่าอย่างกรณีอย่างเช่นเคสแอร์โฮสเตสคนนี้
10: ค่ะ
9: คือเราต้องคิดว่ากระเป๋าเนี่ยราคาไม่กี่บาททำไมถึงต้องจ้างเราหิ้วไปสั่งออนไลน์ก็ได้คือมันมีเรื่องที่เราต้องให้สังเกตสังการและยิ่งถ้าเกิดท่านนายกสั่งว่าถ้าเกิดจับได้เนี่ยจะโดนหนักอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ขอให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องใดสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสเนี่ยสำนักงานปปส.มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะคะ1386นะคะ1386เนี่ยเป็นหมายเลขสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์มาหาเราได้24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยคอยรับสายให้คำปรึกษาท่านในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องยาเสพติดหรือแม้ท่านจะแจ้งเบาะแสก็จะเป็นประโยชน์กับทางการแล้วก็เราขอยืนยันว่าท่านจะปลอดภัย 100% จากการแจ้งไม่ต้องกังวลจะเป็นความลับทุกอย่างค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ตระหนักแล้วก็ร่วมมือกับทางสำนักงานปปส.จากใจของสำนักงานปปส.ในการช่วยดูแลค่ะ
10: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
9: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ
10: ่ค่ะ
9: แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะคะจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ
10: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
11: โครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกฝนอาชีพแก่ผู้ต้องขังนางสาวฮานิซะบินยูโซครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจได้เล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้งนำผลงานเพ้นผ้าไปจัดแสดงถวายทอดพระเนตร
12: เมื่อปี256อย่างนี้ตอนนั้นดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งจะมีโอกาสถวายรายงานในโครงการกำลังใจภายในของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสอะค่ะซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของงานสัมฤทธิบัตรส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังโดยได้นำผลงานในเรื่องของการพิมพ์ผ้ามาจัดแสดงถวายทอดพระเนตร
11: ในวันนั้นนอกจากการจัดแสดงผลงานแล้วยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เมื่อพระองค์ทรงสนพระทัยกิจกรรมเพ้นผ้าซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการสาธิตและทรงร่วมลงมือเพ้นด้วยพระองค์เอง
12: พระองค์ท่านทรงเพ้นเสื้อเป็นรูปหัวใจและมีพระราชดำรัสอย่างเป็นกันเองว่าเราวาดไม่สวยเลยนะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกอบอุ่นมากค่ะซึ่งยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันให้โอกาสผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษซึ่งจะทำให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นคำกล่าวที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังจำนวนมาก
11: ครูฮานิซะยังเปิดเผยด้วยความตื้นตันใจหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและยังคงระลึกถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนโดยครูฮานิซะไม่เคยเปลี่ยนภาพปกเฟซบุ๊กซึ่งเป็นภาพร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ปี2561เพื่อระลึกถึงพระดำรัสที่ว่าคนที่ขาดโอกาสควรได้รับโอกาสและตั้งปณิธานจะน้อมนำแนวทางการให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนแม้วันนี้พระองค์จะมิได้ประทับอยู่ท่ามกลางประสบนิกรแล้วแต่พระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์จะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสตลอดไปพระกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนยังคงประทับอยู่ในใจของประสบนิกรด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แม่เต่ามาเฟืองในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาสร้างปรากฏการณ์วางไข่นอกฤดูกาลต่อเนื่องถึง6รังในรอบปีสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: เต่ามะเฟืองจัดเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันเต่ามะเฟืองจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลกคือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์โดย International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดย IUCN Red List จัดให้จำนวนประชากรเต่ามะเฟืองในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤต อย่างไรก็ตามยังพบข่าวดีเมื่ออุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแจ้งว่าเต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่นอกฤดูกาลแล้วรวมทั้งสิ้น6รังโดยตามปกติแม่เต่ามะเฟืองจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมแต่ในปี2569นี้พบแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตทำการลาดตระเวนเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันหรือไม่โดยเมื่อเจอแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในรังที่3มีการวัดขนาดของรอยพายวัดขนาดตัวและเมื่อพบแม่นโมครั้งที่4ก็ได้พบไมโครชิปที่ได้ฝังไว้ในครั้งที่3โดยแม่นโมมีการขึ้นวางไข่ต่อเนื่องรวม6รังหลังจากการพบไข่เต่าแล้วอุทยานได้ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ที่เหมาะสมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพิ่มอัตราการรอดของเต่ามะเฟือง
14: เราทำการลาดตระเวนเพื่อที่จะให้เจอตัวของแม่เต่าเพื่อที่จะยืนยันอัตลักษณ์เขาให้แน่ชัดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันไหมทำให้เราได้เจอแม่เต่าในรังที่3ก็ทำการวัดรอยพายวัดตัวของเขาเนี่ยพบว่าขนาดเนี่ยเท่าๆกับรอยพายที่เราเจอเนี่ยก็เลยยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกัน6รังที่เราพบคือเป็นตัวเดียวหลังจากที่เราเก็บข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการหารังจะประเมินสถานการณ์บริเวณที่เขาขึ้นวางไข่เนี่ยเสี่ยงต่อปัจจัยอื่นๆที่จะมากระทบทำให้ไข่เขาเสียหายหรือไม่ก็จะพิจารณาเพื่อที่จะทำการย้ายรังไข่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้เพิ่มอัตราในการรอดของเขาค่ะ
13: ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้จัดกิจกรรมดูเต่าบ้านเราไหมซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมากโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลทำความเข้าใจเรื่องชีวภาพของเต่าทะเลข้อควรปฏิบัติข้อห้ามเมื่อพบเจอสัตว์ทะเลหายากได้ลองขุดไข่เต่าจากการทำหลุมจำลองจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบกิจกรรมเช่นนี้อย่างมากและอยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
14: เราเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวภาพของเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองก็ได้มีการบรีฟกันว่าถ้าพบการขึ้นวางไข่ของเต่าเราควรจะต้องปฏิบัติยังไง
13: นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองยังจะได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมติดตามชมการปล่อยเต่าที่ฟักออกจากไข่เมื่อครบกำหนดเวลาฟักไข่ของเต่ามะเฟืองโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่ AVC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ลุ้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบการแข่งขันชิงแชมป์โลกติดตามจากรายงานค่ะ
15: กว่าจะสร้างนักกีฬาอาชีพไปจนถึงทีมชาติได้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือการวางพื้นฐานในชนิดกีฬานั้นๆให้ถูกต้องรวมทั้งการจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปี AVCS Cola Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วม16ทีมแบ่งเป็นกลุ่ม A ไทยอุซเบกิสถานออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฮ่องกงคีร์กีสถานกลุ่ม C ญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมนักตบสาวยู18ไทยวันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นโดย True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติในอนาคตต้องเริ่มจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและรายการนี้ยังมีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไป
16: ในส่วนของ U10 8อย่างเงี้ยเลิศแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลต่อการได้สิทธิ์นะครับอันดับ1ถึง4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในส่วนของรายการชิงแชมป์โลกเอเชียเนี่ยก็เป็นการสะสมคะแนนระดับโลกของระดับ U18เพื่อเก็บแรงกิ้งของระดับโลกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับ
15: ขณะที่นายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเคยจัดวอลเลย์บอลรายการใหญ่มาแล้วหลายรายการและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมาก
17: การแข่งขันวอลเลย์บอลกับหญิงที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครสีมาของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดเองเนี่ยมีความพร้อมเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครราชสีมาเองเป็นจังหวัดที่เคยนะครับมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาหลายรายการด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับเพราะนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็มีความพร้อมอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันกีฬาและวอลเลย์บอลในครั้งนี้ที่เป็นรายการสำคัญนะครับระดับภูมิภาคก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
15: จัดการในหน้าจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักตบไทยต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีและก้าวไปสู่ทีมชาติไทยได้ในอนาคตต่อไปพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
18: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีมาพร้อมกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.การรัชดาธนาดิเรกซึ่งจะมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐบาลและภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติรับหลักการร่างพรบงบประมาณปี70ไปแล้วตั้งแต่เมื่อกลางสัปดาห์คือเมื่อค่ำวันพุธนะครับแต่ก็มีประเด็นที่บรรดาส.ส.หรือประชาชนให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งแสดงความห่วงใยว่าทำไมรัฐบาลถึงตั้งงบประมาณในปี70อย่างนั้นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นแรกเลยที่ต้องถามท่านโฆษกก็คืองบลงทุนลดลงแต่งบรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นตั้งงบแบบนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเหรอครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่ได้มีเสียงสะท้อนต่อร่างพรบงบประมาณปี70หลายเรื่องรัฐบาลก็ยอมรับอะค่ะว่ามันคงไม่ถูกใจท่านส.ส.ทุกคนยิ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ที่เรามีปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจค่าครองชีพมันสูงนะคะเช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นการวางแผนการใช้เงินเนี่ยมันต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็มองไปในระยะยาวด้วย
1: ครับ
2: คำถามของดร.บอกว่าเอ๊ะงบลงทุนมันน้อยลงกว่าเดิมจริงอยู่ค่ะมันน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายที่อยากจะใช้ตามความตั้งใจอยากจะทำเพราะฉะนั้นการลงในรายละเอียดแต่ละโครงการเนี่ยมันต้องคิดให้ดีนะคะทีนี้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยใช่ค่ะงบลงทุนปี70เนี่ยมันลดลงประมาณ 8%
1: ครับ
2: แต่ไม่ได้แปลว่าเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนมันหายไปนะคะเพราะวันนี้เนี่ยท่านนายกและรองนายกเอกนิติเนี่ยเรามีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศด้านการลงทุนเนี่ยมันสามารถมาจากแหล่งอื่นได้โดยที่ไม่ต้องมาเจียดจากภาษีของประชาชน
1: เอามาจากไหนล่ะครับ
2: เอามาจาก1งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอันนี้ 200,000 กว่าล้านนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนที่ศัพท์เทคนิคจะเรียกว่า PPP
1: อ
2: ันนี้ก็ยังมีอยู่อีก 40,000 กว่าล้านและอีกก้อนนึงที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงก็คืองบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ 10,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราเอางบที่จากแหล่งเครื่องมืออื่นๆเนี่ยมารวมกันจะเท่ากับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนเม็ดเงินลงทุนไปอีก 330,000 ล้านเพราะฉะนั้นปริมาณของงบประมาณที่จะลงทุนไปจากการขับเคลื่อนของภาครัฐนั้นไม่ได้น้อยกว่าเดิมเลย
1: ครับก็ชัดเจนนะครับว่างบรายจ่ายลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังคงเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ข้อจำกัดที่รัฐบาลมีอยู่ในปัจจุบันนะครับ
2: แน่นอนค่ะ
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงกันค่อนข้างจะมากครับท่านโฆษกรัฐบาลตั้งงบกลางไว้สูงจริงไหมแล้วตั้งใจจะเอางบกลางไปทำไมแล้วที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยโอ้โหหลายคนไปถึงขนาดที่ว่าตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลหรือเปล่า
2: อันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะคะทุกๆสมัยอะค่ะเวลาท่านส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายงบประมาณก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเลขงบกลางแล้วก็จะมองว่าการเพิ่มขึ้นของงบกลางแปลว่ารัฐบาลอยากให้อำนาจของตัวเองในการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็ต้องขออธิบายนิดนึงว่าคำว่างบกลางเนี่ยไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะใช้งบกลางอย่างไรก็ได้ทั้งหมดทั้งก้อนนะคะเพราะภายใต้งบกลางนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็นหมวดหมู่อีกหลายรายการรวมถึง12รายการด้วยยกตัวอย่างรายการสำคัญสำคัญนะคะเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐก็ 90,000 กว่าล้านแล้วเรียงมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมก็อีก 10,000 กว่าล้านสำหรับปีนี้ที่มีคนถามว่าทำไมงบกลางเพิ่มขึ้นถึง 9.5% ตั้งหลายหมื่นล้านคำตอบก็คือว่าไอ้ส่วนที่มันโป่งขึ้นเนี่ยนะคะมันอยู่ในรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในหมวดของพวกสวัสดิการบำเหน็จบำนาญที่มันเพิ่มมากขึ้นรวมแล้วที่มันโตขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านมันก็เลยทำให้ตัวเลขงบกลางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเยอะ แต่ที่เป็นในส่วนของรัฐบาลที่จะใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจว่าใช้งบกลางได้หรือเปล่ามันอยู่ในหมวดของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
1: ครับ
2: ซึ่งในหมวดตรงนี้รัฐบาลเนี่ยขอเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่1,000 ล้านบาทเท่านั้น
1: ครับ
2: แล้วงบฉุกเฉินนี้เอาไปทำอะไรก็เพื่อที่จะไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นภัยพิบัติเป็นต้นนะคะ
1: ครับก็โดยสรุปนะครับจริงๆแล้วงบกลางเนี่ยก็เป็นงบที่รัฐบาลต้องจ่ายตามข้อผูกพันของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินสมทบเข้ากองทุนกบข.กองทุนประกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งกฎหมายเขากำหนดไว้ให้ทำอย่างนั้นนะครับกับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ผมจะพูดได้ว่าเปรียบเสมือนเงินติดกระเป๋าของเราเอาไว้ใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างที่ท่านโฆษกพูดก็คือแก้สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นมีภัยพิบัติมีโรคระบาดซ
2: ึ่
1: งเราก็คาดการไม่ได้ว
2: ่
1: าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือธรรมชาติของงบกลางนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกทราบว่าเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่อยุธยามีการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ท่านโฆษกได้ไปด้วยโครงการนี้มีที่มาความเป็นมาเป็นไปยังไงครับ
2: ก็คือความตั้งใจของรัฐบาลนะคะที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรยิ่งสถานการณ์วันนี้ต้นทุนในการผลิตมันสูงขึ้นมากหลักๆก็คือปุ๋ยมันแพงอะค่ะ
1: ครับ
2: รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยก็คือให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยครึ่งเดียว
1: แทนที่จะจ่ายดอกเบี้ยเต็ม
2: ใช่ค่ะคือปกติเนี่ยถ้าไปกู้จากธ.ก.ส.
1: ครับ
2: ดอกเบี้ยเต็มคือ 6% แต่โครงการนี้ครึ่งเดียวค่ะเพราะว่ามันชื่อว่าโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือรัฐบาลจะจ่ายให้ 3% พี่น้องเกษตรกรจ่ายอีก 3% นะคะ
1: ครับ
2: และโครงการนี้มีวงเงินรวมทั้งหมดเนี่ย 30,000 ล้านบาทค่ะเราจะปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะ
1: ครับ
2: ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน12เดือนเราจะครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดด้วยกันข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและผลไม้ค่ะเงื่อนไขสำคัญในการที่จะไปทำเรื่องกู้เนี่ยมันจะต้องมีว่าเกษตรกรจะต้องผ่านการอบรมหรือพัฒนาทักษะที่เราชอบใช้คำว่า reskill upskill นะคะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไมเราต้องมีภาคบังคับตรงนี
1: ้ทำไมล่ะครับ
2: เพราะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าไม่ใช่แค่ให้เงินกู้เพื่อเกษตรกรจะได้ไปใช้ในการผลิตพืชผลไม่ใช่แค่ให้เงินกู้เท่านั้นแต่ระยะยาวเราต้องให้เขามีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อที่จะยกระดับการผลิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไปทำการ reskill upskill กับธ.ก.ส.หรือหน่วยงานภาครัฐด้วยท่านก็จะได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในหัวข้อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตก็จะมีเรื่องของการใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินที่จะลดต้นทุนนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตมันจะนำไปสู่การใช้สินเชื่อได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนค่ะ
1: ครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะลดต้นทุนให้เฉยๆนะครับแต่ว่าติดปีกให้เพิ่มทักษะเพื่อให้การทำเกษตรของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับท่ามกลางวิกฤตพลังงานและพี่น้องประชาชนกำลังกังวลเรื่องค่าไฟฟ้าท่านโฆษกครับเป็นไปได้จริงหรือครับที่ประชาชนจะผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็ขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ด้วยเนี่ย
2: กำลังจะเป็นไปได้ค่ะ
1: ครับ
2: รัฐบาลอยากจะให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้านะคะซ
1: ึ่
2: งนั่นก็คือโครงการโซล่าภาคประชาชนนั่นเองสนับสนุนให้ประชาชนไปติดโซล่ารูฟท็อปนะคะถ้าผลิตเกินก็สามารถขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะประชาชนผู้เข้าร่วมนะคะสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยค่ะเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ภายในปี2570ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เขาก็เตรียมที่จะให้บริการเรื่องนี้แบบ one stop service ด้วยเนี่ย
2: ใช่ค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่และอยากจะไปติดโซล่ารูฟท็อปหรือว่ามีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะขายให้กับกฟผ.หรือกฟน.ก็คงจะงงอยู่ว่าเอ๊ะฉันต้องไปที่ไหนไปอย่างไรรออีกนิดนึงนะคะทางการไฟฟ้าเขาก็จะประกาศออกมาว่าคนที่สนใจเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการในการขายไฟให้อย่างไรบ้างและจะทำให้ออกมาเป็น one stop service ด้วยเรื่องของการยื่นคำขอเอกสารและมีการดำเนินการในเรื่องของการตรวจความพร้อมว่าบ้านของท่านหลังคาของท่านเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับ
2: แต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือควบคู่กันไปสำหรับครัวเรือนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้แต่เงินไม่ค่อยจะมี
1: ทำยังไงดีครับ
2: ก็รออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวเขาจะเสนอโครงการขอใช้เงินจ่ายพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะจัดสรรมาส่วนหนึ่งนะคะให้มาเป็นช่วยค่าดาวโซล่ารูฟท็อปนั่นแหละครัวเรือนละ 10,000 บาทตั้งเป้าไว้ว่าจะสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนค่ะอันนี้ก็จะใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินนั่นเองเพราะว่าจังหวะนี้คือโอกาสที่ดีในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศมาสู่พลังงานสะอาดและไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เตรียมติดตามถ้าสนใจจะมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วมีความคิดความเห็นข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ต้องการให้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกนำมาพูดคุยให้เคลียร์ก็บอกเราได้นะครับเข้าไปในช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่า Facebook Page นะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามข่าวสารของทางรัฐบาลสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมสุรพงษ์มาลีกับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันวันเสาร์หน้าหลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและลูกข่ายสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆเติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค่ะ
8: ค่ะหลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะ ไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ 6-12 ปีใช้อย่างมีจังหวะจากโคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ตก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
7: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเป็นมาตรการของภาครัฐที่ใช้บังคับกับเจ้าของรถทุกคนว่าที่จะต้องจัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือชื่อหนึ่งว่าพรบรถยนต์วัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแก่บุคคลที่ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นคนขับคนที่นั่งโดยสารมาในรถและก็คนที่เดินตามท้องถนนทั่วไปที่ถูกรถชนค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็คือเงินหรือค่าเสียหายที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์การเกิดเหตุที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่ประสบภัยจากรถโดยไม่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเนี่ยเรียกร้องเอาจากบริษัทประกันภัยผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่เกิดเหตุผู้ที่มีสิทธิ์หรือว่าบุคคลที่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคนแรกก็คือคนที่ขับรถการเกิดเหตุคนที่สองก็คือผู้โดยสารที่นั่งมาในรถการเกิดเหตุคนที่สามก็คือคนที่เดินตามท้องถนนแล้วถูกรถชนส่วนคนสุดท้ายก็คือทายาทของบุคคลที่เสียสูญเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายจากการเกิดอุบัติเหตุค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะครับเราสามารถแยกเป็น2กรณีกรณีที่จะไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกก็มีค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้น 30,000 บาทแล้วก็กรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวรคือทำงานไม่ได้เลย 35,000 ครับกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ผิดค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทในกรณีที่เสียอวัยวะทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตสูงสุดไม่เกิน 300,000 กรณีเสียข้อมือข้อเท้า1ข้อไม่เกิน 200,000 กรณีสูญเสียมือเท้า1ข้างไม่เกิน 250,000 กรณีสูญเสียมือเท้าทั้ง2ข้างไม่เกิน 500,000 กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 500,000 ค่าปลงศพไม่เกิน 35,000 ค่าขาดรายได้รายวันวันละ200บาทไม่เกิน20วันก็เท่ากับ 4,000 บาทนอกจากนี้ค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าวแยกจากประกันภัยภาคสมัครใจประกันชั้น1ถึงชั้น3นะครับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวสามารถเบิกได้ถึงแม้ว่าผู้เสียหายไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลก็สามารถเบิกจ่ายโดยตรงได้จากบริษัทผู้รับประกันภัย
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลย

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนกฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
2: ผิดสิครับโดนเราจ้างว่าเราไม่รู้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูจากเขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องแบบนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยเรื่องแชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อโดยเข้าใจผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งพรบ.คอมและมีประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสเนี่ยจะเป็นเฟคนิวส์ใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสคือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานหมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน2 ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบ.คอมนะครับมีโทษจำ

0: คุกไปเกิน5ปีปรับไปเกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสต์ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร์
1: อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
0: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่านั้นมันไม่เข้าข่ายใส่ความคนอื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับหมิ่นประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคือไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวถูกไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาว่าเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดไปแล้วเขาเสียหายผิดหมดมันมีคำภาษิตกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได
1: ้โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคำที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้งแค่ปลายนิ้วเดียวอาจเปลี่ยนทั้งเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นก่อนแชร์ต้องชัวร์ก่อนพิมพ์ต้องคิดเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมายเสมอคิดให้ดีก่อนคลิกจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ

สวัสดีครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราบ้างนะครับหลายๆท่านก็อาจทราบมานะครับว่ามีการนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นแสดงว่าเป็นโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นก็มีการหลอกให้หลงรักและหลอกให้มีการโอนเงินพฤติการดังกล่าวนะครับเข้าข่ายผิดอะไรบ้างและผู้เสียหายควรทำอย่างไรครับแน่นอนครับความผิดของผู้กระทำความผิดก็มีความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับเช่นความผิดฐานฉ้อโกงนะครับความผิดเกี่ยวกับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นก็มีความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมซึ่งผู้ถูกกระทำความผิดก็ย่อมผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับผมกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา342และมาตรา343การที่คนร้ายหลอกลวงจะได้เงินไปก็ย่อมผิดฐานฉ้อโกงมีความผิดทั้งจำคุกและปรับตามมาตรา341ครับนอกจากนี้ถ้าแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยช่องโหว่ของเหยื่อก็ย่อมมีความผิดรับโทษเพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา342และมาตรา343นอกจากนี้พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลPDPA นะครับผมก็ได้ให้สิทธิ์ของผู้ที่ถูกนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งได้นะครับในส่วนของเหยื่อที่ถูกหลอกลวงควรทำอย่างไรบ้างนะครับ 1. ให้หยุดพูดคุยหยุดโอนเงินทันที 2. เก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งรูปโปรไฟล์ประวัติการแชทประวัติการพูดคุยสลิปสเตทเมนต์ต่างๆนะครับ 3. แจ้งธนาคารทันทีขอให้ช่วยระงับติดตามเส้นทางการเงินปลายทางยิ่งแจ้งเร็วก็ยิ่งได้รับเงินคืนเร็วนะครับ 4. ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเก็บสำเนาบันทึกประจำวันไว้ด้วย 5. แจ้งแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการแชทนะครับเพื่อให้ระงับการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วอย่าเชื่อคนที่รักโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าหลอกให้เราโอนเงินเร็วๆนะครับให้ดีที่สุดวิดีโอคอลหรือเจอตัวจริงก่อนหากมีการขอยืมเงินให้หยุดและตรวจสอบให้ดีก่อนครับขอบคุณมากครับ

พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่จ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
2: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้ครับส่วนบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต

สวัสดีครับเจอคนที่ใช่ขอมั่นไว้ก่อนแล้วค่อยไปจดทะเบียนสมรสกันในวันข้างหน้าแต่ต่อมากลายเป็นคนที่ไม่ใช่และไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสกันแล้วผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมั่นก่อนนะครับการมั่นจะมีบุคคลอยู่สองฝ่ายคือผู้มั่นกับผู้รับมั่นนะครับโดยกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมในปัจจุบันการมั่นเนี่ยนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นบุคคลต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้นะครับและก็จะมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง2สิ่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าของมั่นและอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าสินสอดซึ่งของมั่นนั้นเป็นทรัพย์สินที่ผู้มั่นให้แก่ผู้รับมั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะจดทะเบียนสมรสกันต่อในอนาคตต่อหน้านายอำเภอสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอส่วนสินสอดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายผู้มั่นให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่ผู้รับมั่นยอมสมรสด้วยซึ่งการมั่นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้มั่นส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่ผู้รับมั่นโดยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการให้สินสอดด้วยจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมายและเมื่อมั่นกันแล้วของมั่นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับมั่นการมั่นไม่ใช่เงื่อนไขของการสมรสแม้ไม่มีการมั่นก็สามารถสมรสได้ซึ่งภายหลังที่การมั่นมีผลตามกฎหมายแล้วหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรสหรือไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นฝ่ายนั้นจะถือว่าเป็นผู้ผิดสัญญามั่นในทางกฎหมายฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นจะไปร้องขอศาลให้บังคับให้ผู้ผิดสัญญามั่นจดทะเบียนสมรสกับตนไม่ได้และถ้ามีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญามั่นข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะในการผิดสัญญามั่นดังกล่าวนั้นถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามั่นดังกล่าวมีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลเรียกให้ฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นชดใช้ค่าทดแทนได้และถ้าฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นเป็นผู้รับมั่นฝ่ายผู้รับมั่นนั้นต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ผู้มั่นด้วยทั้งนี้หากผู้มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายก่อนสมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้องค่าทดแทนไม่ได้ส่วนของมั่นและสินสอดนั้นฝ่ายผู้รับมั่นก็ไม่ต้องส่งคืนของมั่นและสินสอดให้แก่ฝ่ายผู้มั่นแต่อย่างใดหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 อย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณ108แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปแต่จะนำงบจากแหล่งอื่นมาใช้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนอย่างเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงมาจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นและงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกลุ่มทั้งเครือข่าย
7: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดต ลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยา 650,000 บาทแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน 650,000 บาทให้แก่นายมูฮัมหมัดยุสรีบินอูดินนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนพื้นที่ตำบลไชวันอำเภอตากใบเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาครัฐพร้อมดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเตรียมบูรณาการกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ขณะที่ถนนซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดได้เร่งซ่อมแซมและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525 566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะ 9 โมงจะนี่เนาะมาป้ากันครับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้อยู่กับผมครับดี

จะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนาะก็ได้ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่13เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือก็ออกประกาศเมื่อเวลา 6:00 น.ของวันนี้วันที่4กรกฎาคม69นี่นะคุณผู้ฟังครับเปิ้นก็ได้เตือนว่าในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี่นะภาคเหนือมีฝนตกถึงหนักนะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลของพายุไมสักนะครับแล้วก็ล่องมรสุมตีพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบวันที่4กรกฎาคมมีดังนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะเชียงไฮ้พะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์รวมถึงจังหวัดลำพูนของเฮาตวยนะครับในส่วนของวันที่5กรกฎาคมนี่ก็จะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปางพะเยาน่านแพร่นะครับแล้วก็ติดเหลือเป็นภาคเหนือตอนล่างนะส่วนวันที่6กรกฎาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้รับผลกระทบเชียงใหม่เชียงไฮ้ละปูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อันนี้ก็รับทราบกันไว้นะแล้วก็เฝ้าระวังกันอันนี้ในเรื่องของพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะขณะนี้ก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมสักแล้วนะครับคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้นั้นในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้นะครับโดยยังประสงค์ผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับแต่ก็เตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมถึงอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวเนอร์ส่วนนะครับข้อควรระวังนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ตัวนะครับระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวอันนี้ก็เป็นคำเตือนนะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือเนาะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงไฮ้ละปูนพะเยาแพร่และน่านเน้นย้ำกันแห่งคำหนึ่งนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนอร์คุณผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางพายุไมซักนี่นะในเมื่อเวลาตีหนึ่งตีผ่านมานะของค่ำคืนที่ผ่านมาดิจิโอมกำลังรับอยู่เนาะพายุดิเพรสชันทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนไมซักนะครับแล้วก็ตีซีนี่มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของประเทศจีนนะแล้วก็มีการเคลื่อนความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเคลื่อนตัวทางตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเส้นทางของพายุเส้นนี้นะครับบ่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเนอคุณผู้ฟังจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลำปุ่นแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569นะครับบ่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับทำให้ในช่วงวันที่4ถึง6เนี่ยนะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้นะอันนี้คือวันที่3นะที่ได้รับผลกระทบนี่นะ3 4นี่ภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้5 6นี่ค่ะคุณผู้ฟังครับก็ยังส่งผลกระทบคือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางใครที่วางแผนเดินทางนะครับไปท่องเที่ยวกับภูมิลำเนาก็ต้องเตรียมในเรื่องของรถเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนะครับเพื่อขับรถขับลาไปเจอฝนตกหนักนี่เนาะก็จะได้วางแผน1 2 3ได้ถูกนะครับเวลาเดินทางไกลๆหรือใกล้ๆแล้วก็ป้าฝนตกหนักนี่นะคุณผู้ฟังอันดับแรกคือลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถกันนะ2เต่าจากปกตินะเป็นการเพิ่มระยะเบรกของเฮาเพื่ออะลึกตึกตักพอเบรกไปเฮาก็จะมีพื้นที่เบรกของเฮาแต่บ่ดีเบรกจมเด้อบ่ดีย่ำมิดเบรกนะครับรถปัดได้เสียลักได้เพราะฉะนั้นค่อยๆแตะนะคือรถ
ส่งตัวได้นะคุณผู้ฟังครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวท

ลำปูน FM 95นะครับในช่วงแรกนี่เขาก็จะอู้ถึงในเรื่องของสภาพอากาศเนาะแต่ว่านี่นะครับคุณผู้ฟังที่ฮ้อนที่สุดในภาคเหนือนี่นะอยู่ที่อำเภอเมืองน่านนะครับจังหวัดน่าน36องศาเซลเซียสนะครับอำเภอเถินจังหวัดลำปางนี่ก็เช่นกันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสสูงที่สุดในภาคเหนือเลยถึงตอนบนถึงตอนลุ่มนะแล้วก็จังหวัดลำปูนของเฮาตะวันนี่ฮ้อนเนาะ 33.7 องศาเซลเซียสแหละแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25.8 องศาเซลเซียสนะครับที่จังหวัดลำปูนของเฮาส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือตะวันนี่อยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับจอมตองนะเจียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุดนี่13องศาเซลเซียสนะครับสำหรับดอยอ่างขางนี่ก็ประมาณ 18.4 องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเอาก่อนที่ไปฟังเพลงนะเตือนกันสักหน่อยเนาะตะกี้ผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมาก็เรดาร์ละปูนเนาะตรวจพบฝนโปรยกำลังอ่อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปางพุ่นเนาะจังหวัดละปูนนี่ยังบ่เจอในเรื่องของกลุ่มฝนโปรยแต่อย่างใดเตื่อนะครับตะกี้ออกข้างนอกห้องทรงไปก็แดดกำลังดีนะคุณผู้ฟังครับใครตีจะตากหมอนตากผ้าห่มซักผ้าซักผ่อนก็จัดการเลยนะครับแต่ก็ต้องบดีละนะเฝ้าไว้ตัวให้บดีออกไปตั้งนอกเตือนะครับเพราะว่าช่วงนี้พายุไม่ซักเนี่ยก็ส่งผลส่งอิทธิพลนะครับทำให้ภาคเหนือของเขาฝนเพิ่มขึ้นกับบดีละไว้นะมือฟังในเรื่องของการตากผ้ากากผลผลิตทางการเกษตรนี่ก็ต้องระมัดระวังพี่น้องเกษตรกรก็ต้องระวังในเรื่องของความชื้นในเรื่องของเชื้อราไว้ตัวเนอร์เสียงที่จะโอมหายละอุณักแกเนาะพักฟังเพลงเย็นๆกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาเตือนภัยกันในเรื่องของใครที่ชอบกินหมูดิบนะเดี๋ยวจะมาเตือนนะครับในเรื่องของไข้หูดับระบาดนักตีเมืองแปรปุ่นนะป่วยสะสม40รายเสียชีวิตแล้ว5รายสูงสุดในภาคเหนือแล้วจังหวัดลำปูนของเฮาคนใกล้ตัวก็เป็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันหน่อยต้องมาอู้มาเอ๋ยคือคุณผู้ฟังได้ระมัดระวังกันในช่วงหน้าครับ

กลับเข้ามาเจอกันในช่วงนี้นะครับนะที่ฝากไว้ในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือในช่วงนี้จะมาอู้ถึงในเรื่องของไข่หูดับนะหรือว่าไข่หมูดิบนะครับขณะนี้ภาคเหนือของเฮาก็มีการแพร่ระบาดนะโดยเฉพาะที่จังหวัดแปะนะครับผู้ป่วยสูงนะ40รายเสียชีวิตไปแล้ว5รายด้วยกันนะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสนะครับหรือที่เราคุ้นหูนะหูจักกันจืดโรคไข้หมูดิบนะว่าเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักได้รับเชื้อจากการรับประทานเนื้อหมูดิบนะครับหรือสุกดิบๆนะรวมถึงการสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านบาดแผลหรือว่าเหยื่อบุต่างๆของร่างกายเฮานะครับเชื้อก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดและทำให้หลายรายอาจลุกลามไปถึงเยื่อหุ้มสมองส่งผลให้สูญเสียการได้ยินหรือที่เฮาห้องกันว่าโรคหูดับและหากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้นะคุณผู้ฟังครับอันตรายซึ่งจังหวัดปัจจุบันนี้เนาะก็มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยตั้งแต่ต้นปี69นะจนถึงปัจจุบันนี่ก็พบผู้ป่วยสะสมแล้ว40รายนะเสียชีวิตไป5รายถือว่าสูงที่สุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายและในรายที่มีการติดเชื้อรุนแรงจะเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการซึมสับสนหรือสูญเสียการได้ยินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับประชาชนท่านใดนะมีประวัติรับประทานเนื้อหมูดิบหรือว่าสัมผัสเนื้อหมูดิบแล้วมีอาการไข้กาปวดศีรษะกานะปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่ามีอาการผิดปกตินี่คือขัดใจนะรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วนะครับพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสหรือการรับประทานเนื้อหมูดิบแก่แพทย์ตัวนะเพื่อที่จะให้เปิ้นสามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงทีเนอคุณผู้ฟัง

0: เมื่อพูดถึงขยะนั่นคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์และส่วนใหญ่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกใช่ไหมล่ะครับและสิ่งนั้นต้องถูกทิ้งไปแบบสูญเปล่าแต่ในปัจจุบันหลายภาคส่วนได้มีการสนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำนำกลับมารีไซเคิลโดยในครั้งนี้ภาคเอกชนจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนดำเนินโครงการเก็บกลับรีไซเคิลกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนหันมาคัดแยกขยะและนำมาจำหน่ายให้กับทางบริษัทเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
1: เรื่องของการปลูกจิตสำนึกในการที่ให้ชาวบ้านหรือเยาวชนได้มีการคัดแยกขยะผลประโยชน์ที่ได้ตามมาอาจจะเป็นค่าที่เอามาขายได้สตางค์มาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็เป็นการสร้างรายได้กับครอบครัวเล็กๆน้อยๆมันได้แค่นี้แต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นมันก็จะได้เงินเป็นก้อนสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพได้ยิ่งขึ้นไปยิ่งได้เลย
2: เป็นตัวแทนของ4สถาบันครับผมสัปดาห์ที่2ของเดือนเราจะรวมตัวกันแล้วไปเก็บขยะที่ริมแม่น้ำกวงครับผมมันช่วยฟื้นฟูเมืองครับถ้าเราทำในเรื่องนี้อยู่แล้วเราสามารถมาร่วมกับโครงการนี้ได้เพราะว่าเราเก็บขยะทุกเสาร์ที่2ของเดือนอยู่แล้วครับผมซึ่งสามารถไปเก็บขยะจากริมแม่น้ำกวงแล้วเราเอามาขายที่นี่ได้เลยครับผมเป็นเงินกองกลางที่จะทำกิจกรรมต่อไป
3: คัดแยก
2: ข
3: ยะและเอามาจำหน่ายเทติเฮานะครับเทติเฮามีจุดรับซื้อ
4: จากการที่เราจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเราจะสามารถจัดการสร้างให้เกิดเรียกว่าระบบนิเวศของการที่จะรีไซเคิลนะครับโดยที่มีระบบการรับซื้อที่จะทำให้ชุมชนสามารถเข้มแข็งและดูแลกิจการนี้ได้ด้วยตัวเองเป็นแหล่งการที่จะสร้างรายได้หาเงินเล็กๆน้อยๆเอาไปใช้ในกิจการชุมชนได้ครับ
0: ร่วมกันคัดแยกขยะนำส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้หมุนเวียนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้โลกของเรานั้นน่าอยู
5: ่กลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับวันนี้ก็เอามาอู้มาเอ่ยหลายเรื่องราวนะฝากคุณผู้ฟังกันนะช่วงสุดท้ายนี่ก็จะฝากในเรื่องของงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตนะครับซึ่งก็มีการเปิดพิธีไปนะตะวานี่เวลา 16:00 นนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ไปเป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดลำพูนกรีนมาร์เก็ตนะวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าปุ้นนะครับตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเนาะแล้วก็เกษตรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนไปร่วมงานนะครับซึ่งนะครับการจัดงานครั้งนี้นะครับหลายท่านก็สงสัยว่าจัดยังไงเนาะนะการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่ามีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรปลอดภัยและก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดลำพูนเชื่อมโยงสู่ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคโดยตรงนะครับพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จัดงานนะวันที่ 3-5 กรกฎาคมนะครับภายในงานก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากกลุ่มแปลงใหญ่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์รวมกว่า30ร้านด้วยกันนะครับก็มีการนำผลผลิตเด่นๆของจังหวัดลำพูนนะเช่นลำไยก้ามะม่วงก้าเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดไปจำหน่ายแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวปุ่นนะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้กล่าวนะว่าจังหวัดลำพูนนี่ก็มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการยกระดับการเกษตรตามวิสัยทัศน์เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงการจัดงานในครั้งนี้ก็นับเป็นหนึ่งกลไกสำคัญนะในการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูนให้สามารถแข่งขันได้นะซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองวันนี้รายการของเฮากับหมดเวลาลงแล้วผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะกับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกริกล่าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม
6: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้
7: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเพิ่มแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม ขณะที่วันที่7กรกฎาคมทั้ง3จังหวัดรวมถึงอุดรธานีและสกลนครยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักส่วนจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีและสกลนครมีฝนตกหนักในบางช่วงของระยะเวลาดังกล่าวขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้
8: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้โดยประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรับซื้อเป็นเวลา10ปีและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ส่วนวิธีการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจะทำระบบบริการจุดเดียวแบบเป็นเสร็จทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านจากนั้นจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: รายการสูงวัยหัวใส่เกินร้อยสองมือน้อยๆขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาขอให้สุขสีสุขเกษมเปรมปรีกับรายการดีๆนี้นะเจ้ารายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยโดยชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนดำเนินรายการโดยคณะกรรมการของชมรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นสำหรับวันนี้น้องหน่อยธนิกาแซ่เลี้ยวนะเจ้าก็รับหน้าที่ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ในส่วนของชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเจ้าหลังจากที่นักกีฬาผู้สูงอายุเนาะก็ได้ไปแข่งขันกันนะเจ้าที่จังหวัดพัทลุงนะเจ้าในชื่อว่าโนราเกมนะเจ้าก็เฮาก็ได้เหรียญกลับมานะเจ้าก็ได้แก่เหรียญเงินนะเจ้าเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะเจ้าก็ได้อย่างละ1เหรียญนะเจ้าซึ่งกีฬานะเจ้าแต่ละชนิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาก็จะมีอยู่นะเจ้าที่เอาส่งไปในครั้งนี้เนาะก็จะมีนะเจ้าคาราโอเกะเนาะแล้วก็จะมีนะเจ้าวูดบอลเปตองนะเจ้าแล้วก็กรีธาลีลาดนะเจ้าอันนี้ก็เขาอาจจะมาส่งครบเหมือนทุกครั้งนะเจ้าแล้วก็แบดมินตันอย่างหนึ่งนะเจ้าซึ่งก็ต้องบอกว่าครั้งนี้การเดินทางเนี่ยมันไกลพอสมควรนะจ๊ะจังหวัดพัทลุงเนาะซึ่งรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยอย่างเจ้าหน้าที่ทีมนะเจ้าก็ไปกันอยู่ทั้งหมด9วันนะเจ้าที่ไปกันแน่เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ผู้สูงอายุนะเจ้าไปแล้วก็คือเพื่อที่ว่าเปิ้นจะได้ดูแลสุขภาพเปิ้นให้แข็งแรงนะเจ้าอันนี้ก็คือกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเนี่ยเฮาเน้นนะเจ้าเน้นก็คือนักกีฬาเนี่ยต้องเป็นคนจังหวัดลำปูนตะอ้านนะเจ้าเพื่อเฮาอยากจะส่งเสริมนะเจ้าผู้สูงอายุของจังหวัดลำปูนเฮาเนาะคือทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าบ่เป็นภาระของลูกหลานนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเลยนะจ๊ะเป้าหมายของตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเนาะเจ้าซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกท่านกลับมาแล้วเนี่ยก็สุขภาพแข็งแรงดีนะเจ้ากฎกติกานะเจ้าของตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเราเนี่ย อันแรกเลยนะเจ้านักกีฬาเนี่ยจะต้องอยู่ในจังหวัดลำปูนตะอ้านนะเจ้าแล้วก็สองก็คืออายุ60ปีขึ้นไปนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ของเราเนาะส่วนกีฬานะเจ้ากีฬาที่ทำการแข่งขันทุกครั้งที่ผ่านมานะจ๊ะปกติแล้วเนี่ยเราจะมีตั้งแต่แอโรบิกมวยไทยนะเจ้าแอโรบิกมวยไทยเนาะตะก้อนะจ๊ะตะก้อวงทนนะเจ้าแล้วก็จะมีคาราโอเกะเนาะลูกทุ่งลูกกรุงนะเจ้าแล้วก็จะมีเปตองนะจ๊ะเปตองชายเปตองหญิงนะคะเสร็จแล้วก็จะมีฟุตบอลนะเจ้าฟุตบอลชายและหญิงเช่นเดียวกันนะเจ้าจะมีมากลูกนะเจ้ามากลูกแล้วก็จะมีกรีธาเนาะแบดมินตันนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นชนิดกีฬาที่ปกติเนี่ยเราจะส่งไปแข่งขันนะเจ้าซึ่งก็ปีนี้เนี่ยเปิ้นตัดจำนวนนักกีฬาลงนะเจ้าเหลือแค่50คนตะอั้นนะเจ้าเราก็เลยต้องลดชนิดกีฬาลงเองนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเหตุผลเนาะว่าทำไมเราถึงไปแค่50คนนะจ๊ะเพราะว่ากูเตื้อโควต้าของเราจะเป็นประมาณอยู่ร้อยหนึ่งนะจ๊ะร้อยน้อยๆนะจ๊ะทุกปีเนาะเจ้าส่วนปีหน้านะจ๊ะปีหน้าจะเป็นอยุธยาเกมนะเจ้าก็จะไปแข่งขันกันนะจ๊ะที่จังหวัดอยุธยาเนาะอันนี้ก็ บอกข่าวกันไว้เลยนะเจ้าจะได้เตรียมตัวกันนะเจ้าจะได้เตรียมตัวกันเนาะ
1: ซึ่งปีหน้านะเจ้าในส่วนของจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยเฮาก็จะแข่งขันคัดตัวกันนะเจ้าในวันที่20 กุมภาพันธ์นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นประจำของทุกปีเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นเนี่ยหากทุกท่านนะเจ้าสนใจที่จะร่วมคัดตัวเป็นนักกีฬานะจ๊ะเพื่อที่จะไปแข่งที่จังหวัดอยุธยาในปีหน้าเนาะในชื่อว่าอยุธยาเกมนะเจ้าก็อยากจะให้ทุกท่านนะเจ้าให้ความสนใจแล้วก็สามารถติดต่อได้กับประธานนะจ๊ะประธานของตำบลของท่านนะเจ้าอย่างเช่นตำบลเมืองง่าเนี่ยนะเจ้าท่านก็สามารถติดต่อได้ที่ประธานตำบลเมืองง่าเลยนะเจ้าแล้วก็ตำบลประตูป้าอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็

ผ่านนะจ๊ะครั้งนี้เหมือนจะโวยขึ้นแต่ก็ต้องรอกับน็อตกัดกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้เรื่องหน้าก่อนแล้วเนาะว่าเปิ้ลจะแข่งที่จังหวัดอยุธยานะเจ้าดังนั้นก็ขอให้ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนเนี่ยเตรียมตัวกันนะเจ้าแล้วก็ฝึกฝนฝึกร่างกายให้แข็งแรงนะเจ้าอย่างคาราโอเกะเนี่ยก็ร้องเพลงฝึกร้องเพลงให้คล่องนะเจ้าแล้วก็เรียกว่าจะต้องแบบฮู้กันฮ้องอย่างเงี้ยนะจ๊ะเพราะว่าเวลาไปฮ้องในระดับประเทศแล้วเนี่ยบางครั้งเฮาชนะในพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮานะเจ้าแต่พอไปในระดับประเทศเนี่ยเฮาจะหันเลยว่าคนมีความสามารถค่อนข้างนักพอสมควรนะเจ้าอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะจ๊ะเป็นเกร็ดอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ผู้สูงอายุได้หูกันนะจ๊ะว่าการที่จะไปฮ้องเพลงที่ในระดับประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีความเป็นห่วงมั่นใจนะอันนี้ต้องพกพาความมั่นใจไปเลยนะจ๊ะแล้วก็การออกเสียงอย่างเงี้ยนะจ๊ะการร้องเพลงแล้วก็บอกว่าจะเป็นตัวควบกล้ามกายอย่างกายนะจ๊ะก็คือเรียกว่าบทเพลงเนี่ยจะต้องแบบเป็นห้องว่าฟังแล้วสบายสบายนะจ๊ะเพราะบางครั้งเนี่ยการที่ซ้ำคนเนี่ยนะจ๊ะบางท่านเนี่ยเปิ้นก็จะประมาจะกลัวเนาะก็จะทำให้เสียงสั้นพ้องอย่างพ้องนะจ๊ะก็จะต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไปได้เข้ารอบไปถึงสู่รอบชิงชนะเลิศนะเจ้าเพราะว่าการฮ้องเพลงเนี่ยนะเจ้าหนึ่งถ้าเราตื่นเวทีนะเจ้าก็จะมีอาการสั่นน้อยๆแล้วก็จะทำให้เสียงกระสั่นไปได้ตัวเช่นเดียวกันนะเจ้าอันนี้คือของคาราโอเกะเนาะแล้วก็การอักขระเนี่ยก็เป็นสิ่งเป็นสำคัญเหมือนกันนะเจ้าเป็นอยากให้เราเนี่ยออกอักขระให้ชัดเจนนะเจ้าออกเสียงรอเรือรอลิงเนี่ยให้ชัดเจนนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งนะเจ้าทำนองอย่างยาสามีความสำคัญดังนั้นนักร้องนะเจ้าจะต้องก็น้องว่าฝึกฝนแน่ๆนะเจ้าเพราะว่าเวลาขึ้นบนเวทีใหญ่แล้วเนี่ยเราก็อยากให้นักร้องเนี่ยดูเนื้อจนหนักนะเจ้าเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยเสียบุคลิกได้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเจ้าในการแข่งกีฬาคาราโอเกะเจ้าเดี๋ยวเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากต่างสถานีสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวปิดมาพบกับน้องหน่อยได้ในช่วงที่2ของรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัย

กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยโดยชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนน้องหน่อยฐานิกาแซ่เลี่ยวนะเจ้ารับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงที่2นี้นะเจ้าในช่วงที่2นี้น้องหน่อยก็อยากจะพูดถึงสุขภาพนะเจ้าของผู้สูงอายุเนาะเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือการพลัดตกล้มนะจ๊ะแล้วก็โรคหัวใจเนาะฮิสโตกนะจ๊ะหลายๆโรคเช่นเดียวกันเนาะซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยผู้คนที่เสียชีวิตเนี่ยบ่ฮู้สาเหตุค่อนข้างนักนะเจ้านักตั้งแต่ได้ยินมาก็คือเสียชีวิตแต่บ่ทราบสาเหตุอย่างเอ็นนะเจ้าแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยโรคใหม่ๆก็นักนะเจ้าโรคใหม่ก็นักแล้วก็มีอาการที่บางครั้งเนี่ยมันบอกอาการอย่างนักเลยนะเจ้าอยู่ๆก็เป็นไปแล้วก็เสียชีวิตเลยนะเจ้าซึ่งก็ที่ผ่านมานะเจ้าน้องนายเองเนี่ยก็อยากจะเล่าอยากจะอู้ถึงบางอย่างเรื่องบางอย่างให้ฟังเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยนะเจ้าในขณะที่ผู้สูงอายุเนี่ยเบิ้นก็นั่งอยู่เนี่ยนะเจ้านั่งซึ่งนั่งเหมือนนั่งอบประชุมอบรมกันอยู่เนี่ยนะเจ้าแล้วอยู่ๆเนี่ยก็คนเหมือนคนนอนรับอย่างนี้นะเจ้าซึ่งเปิ้นก็นอนขนแบบดังเนี่ยนะเจ้าก็พี่สังเกตเนาะแต่พอหลังจากที่คนข้างๆเนี่ยเปิ้นเรียกอย่างนี้นะเจ้าเปิ้นก็ล้มลงอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาปรากฏว่าเป็นก็มีของสำรอกมาจากทางปากเนี่ยนะเจ้าก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างที่แบบเมื่อเราเห็นประสบเหตุโดยที่ได้เห็นกระต่ายอย่างเงี้ยนะเจ้าก็บอกว่าถูกเหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็คือมันแย่นะเจ้า CPR สุดท้ายก็เอาไปอยู่นะเจ้าก็ปรากฏว่าเปิ้นก็เสียชีวิตไปเนาะแล้วเมื่อเกิดเรื่องเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะเจ้าก็ทุกคนตกกระใจนะเจ้าคนรอบข้างคือตกกระใจหมดเลยเนาะซึ่งอันนี้พอเราได้ประสบพบเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเจ้าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องเริ่มรู้วิธีปฐมพยาบาลเนาะแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อปฐมพยาบาลแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะคือทำให้เบิ้นฟื้นขึ้นมาได้อย่างนะเจ้าก็เป็นเหตุสุดวิสัยแล้วอย่างนะเจ้าซึ่งเรื่องทุกเรื่องแบบนี้เนี่ยบอกมีใครอยากให้เกิดขึ้นนะเจ้ามันมีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะแต่เมื่อมันเกิดไปแล้วเนี่ยจะแย่อย่างใดนะเจ้าอันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะเจ้าแล้วก็ในฐานะที่ตัวน้องใหม่เองเนี่ยนะเจ้าก็ไปช่วยงานที่ในส่วนของกู้ภัยเนี่ยนะเจ้าน้องใหม่เห็นเนี่ยอย่างต่างจังหวัดเนี่ยนะเจ้าอย่างกรุงเทพเนี่ยเนาะก็คือกู้ภัยของเปิ้ลเนี่ยจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างเมินนะเจ้ากว่าจะมาถึงที่เกิดเหตุนะเจ้าซึ่งบอสสามารถที่จะช่วยผู้คนได้ทันท่วงทีเนื่องจากบอกว่าจะเป็นในเรื่องของรถติดนะเจ้าในเรื่องของปัญหาว่าถนนหนทางเนาะซึ่งมันไกลพอสมควรนะเจ้าก็ในส่วนของตังอย่างทุกคนเองเนี่ยก็คือ
มองหูอย่างเงี้ยอย่างไรแล้วอันนั้นอันนั้นเจ้าเพราะว่าได้ช่วยจนสุดความสามารถแล้วนะเจ้าสุดท้ายตึงเกาะเสียชีวิตเนาะอันนี้เนี่ยที่น้องหน่อยอู้มาก็คืออยากจะบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยจากหลายสิ่งจากสาเหตุโดยที่เขาบอกหูเลยว่าเป็นเพราะอาหยังอันนั้นเจ้าเป็นเพราะอาหยังเป็นโรคหัวใจมาก้าหรือเป็นฮิสโตอย่างนั้นจ้ะก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษในเรื่องของสุขภาพนะจ้ะแล้วก็ตัวของผู้สูงอายุเองเนี่ยนะจ้ะจำเป็นที่จะต้องหูตัวเก่าต่อยนะจ้ะแล้วก็ระมัดระวังตัวเก่าให้ดีที่สุดนะจ้ะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีบ่ให้เป็นภาระของลูกหลานนะจ้ะซึ่งก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยหลายเหตุการณ์นะเจ้าก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกบ่ดียิ่งผู้สูงอายุในจังหวัดลำปูนเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยตอนนี้นักขนาดเลยนะเจ้าผู้ข้อตายก็มีเนาะจมน้ำตายนะเจ้าเมื่อเมื่อกี้วันก่อนเนาะก็มีนะจ๊ะผูกคอตายนะจ๊ะก็เลยเป็นอย่างที่หดหู่เนาะเพราะตอนนี้ลำปูนเองก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วมั้งคะในสำหรับในส่วนของการฆ่าตัวตายนะจ๊ะซึ่งเฮาบ่อยากคือเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ถึงอยากจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้หันมาเล่นกีฬากันนะจ๊ะแล้วก็การรับประทานอาหารนะจ๊ะอันที่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่ายิ่งอายุเยอะแล้วเราก็ประหยัดคือกินเป็นห้องว่าอาหารอย่างเช่นอาหารไข่ยาอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็ประหยัดคือไปกินนักนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นขนมปังอย่างเงี้ยเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยขนมปังไม่ได้เหมาะกับผู้สูงอายุจนมากมายนะเจ้าแต่หากควรจะกินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะเจ้าอันนี้ก็อยากจะฝากผู้สูงอายุทุกท่านเลยนะเจ้าดูแลสุขภาพของท่านให้ดีที่สุดนะจ๊ะแล้วก็อย่างลูกหลานเนี่ยนะเจ้าเขาก็ส่วนใหญ่แล้วนะปัจจุบันนี้เนี่ยลูกหลานมักจะเอาลูกเอาหลานนะจ๊ะมาให้ผู้สูงอายุเนี่ยเลี้ยงนะเจ้าเนื่องจากด้วยความหนึ่งก็คือบ่ไว้ใจนะบ่ไว้ใจตีฝากเลี้ยงนะเจ้าหรือแม้แต่ถ้าไปจ้างเพื่อนเลี้ยงก็ราคาสูงราคาแพงนะเจ้าเราก็อาจจะบ่มีเวลาที่จะไปห้าไปโซงอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนึงอีกเช่นเดียวกันนะเจ้าว่าทำไมถึงต้องเอาผู้เอาละออนเอาหลานเนี่ยมาให้ผู้สูงอายุเลี้ยงนะเจ้าก็ด้วยความจำเป็นหลายๆอย่างเนาะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละครอบครัวไปนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าก็อยากจะให้บุตรหลานนะเจ้าอยากจะให้เอ็นดูผู้สูงอายุต่อยนะเจ้าเพราะว่าบางครั้งผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุที่นักขึ้นมาแล้วเองนะเจ้าการเดินการอย่างก็ตามเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าแล้วก็การที่ไปร่นตัวละอ่อนเนี่ยร่นตัวหลานอย่างเองนะเจ้าก็ทำให้เป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันนะเจ้าก็ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายๆเหตุการณ์เนี่ยนะเจ้าที่ได้ประสบพบเจอก็ตามหรือฟังจากข่าวสารก็ดีนะเจ้าก็อยากจะให้ผู้สูงอายุนะจ๊ะดูแลตัวเองนักๆเลยโดยเฉพาะตอนนี้บอกว่าจะเป็นโรคใหม่ๆอ่ะก็หลายโรคนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างเพิ่นก็บอกว่าโควิดเนี่ยยังไม่จบนะจ๊ะยังไม่จบเราก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีเนาะเชื้อไวรัสต่างๆนะจ๊ะมาบอกว่าจะการอาหารการกินนะจ๊ะอันนี้จะต้องพิธีพิถันกันน้อยนะจ๊ะแล้วก็ความสะอาดนะจ๊ะการใส่แมสนะจ๊ะก็ยังช่วยได้นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ฝุ่นเนี่ยก็ยังมีพอสมควรเลยยิ่งช่วงนี้นะจ๊ะควันก็หนักนะจ๊ะควันหนักขนาดเลยเนาะ
ก็อยากจะให้ผู้สูงอายุระมัดระวังกันตัวนะเจ้าเพราะว่าวันนักก็เป็นโรคปอดโรคเกี่ยวกับปอดได้นะจ๊ะเพราะว่าแม้แต่บุหรี่เปิ้นตั้งเฮาอาจจะไม่ได้สูบนะจ๊ะแต่เมื่อได้กินบุหรี่นะเจ้าก็ทำให้เป็นโรคปอดได้เช่นเดียวกันนะเจ้าเดี๋ยวหามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีสักการ์มและเจ้าราดิปิกมาพบกับน้องนายได้ในช่วงที่3ของรายการสูงวัยแจกเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยเจ้า

กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสูงวัยเสร็จเกินร้อยความสุขที่จะสร้างขึ้นกับคนสูงวัยน้องนายธนิกาแซ่เลี่ยวนะเจ้าก็รับหน้าที่ดำเนินรายการตรงนี้อยู่นะเจ้าในช่วงที่3นี้ก็จะอู้ถึงในส่วนชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนนะเจ้าในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าผู้สูงอายุได้พักผ่อนนะเจ้าแล้วก็นั่งในหันในช่วงเย็นประเดี๋ยวนี้นะจ๊ะที่สารกลางจังหวัดลำปูนนะจ๊ะแล้วก็เห็นแจมฟ้าเพิ่นก็มีการเต้นแอโรบิกนะจ๊ะก็ไปสามารถไปร่วมเต้นกันได้นะจ๊ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะจ๊ะของผู้สูงอายุแล้วก็ของหลายๆท่านตุ๋ยนะจ๊ะอันนี้ก็อยากจะฮื้อไปร่วมกันเนาะออกกำลังกายกันนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของชมรมเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงพักแล้วก็คงจะเริ่มกิจกรรมกันนะจ๊ะเริ่มที่จะต้องจัดเรื่องของนักกีฬาก็ประมาณตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไปนะจ๊ะก็จะมีการแข่งขันกันในระดับตั้งแต่ตำบลไปนะจ๊ะแล้วก็ส่วนอำเภอเมืองก็น่าจะเป็นในช่วงของปลายมกรานะจ๊ะแล้วก็วันที่3กุมภาของทุกปีนะจ๊ะก็จะเป็นในรอบของจังหวัดนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นตารางปฏิทินนะจ๊ะของทางชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเจ้าอย่าลืมนะจ๊ะนักกีฬาของชมรมกีฬานะจ๊ะจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปูนเจ้าแล้วก็ปีหน้านะเจ้าเราก็จะไปแข่งที่จังหวัดอยุธยานะเจ้าในกีฬาชื่อว่าอยุธยาเกมนะเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้คือกับผู้สูงอายุทุกท่านนะเจ้าถ้าท่านอยากเล่นกีฬาตอนนี้ก็ขอให้ติดต่อกับประธานตำบลของท่านนะเจ้าเพื่อที่จะได้คัดตั๋วนักกีฬาจากระดับตำบลขึ้นมานะเจ้ามาสู่ในรอบของอำเภอแล้วก็รอบจังหวัดนะเจ้าก็อยากจะเมื่อมาเร่งการคัดตั๋วกันนะเจ้าเพราะว่ามันเป็นฮ้อเป็นศักดิ์ศรีนะจ๊ะเป็นศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุนะเจ้าในการที่เราจะส่งนักกีฬาไปเล่นนะจ๊ะไปแข่งขันเนาะถ้าท่านแม่บอกว่าจะได้เหรียญหรือบ่ได้เหรียญก็ตามนะเจ้าเราก็บ่ได้ต้องแบบเอาเป็นเอาตายนะจ๊ะก็คือเราอยากจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเล่นกีฬาด้วยความสุขด้วยความแบบเป็นของว่ามีความสุขเองนะเจ้าในการที่เล่นกีฬาเนาะอันนี้ก็อยากจะฝากถ้าท่านเป็นลูกหลานที่มีผู้สูงอายุนะเจ้าอายุ60ปีขึ้นไปท่านก็สามารถที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาร่วมกับทางชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนได้นะเจ้าติดต่อทางเทศบาลได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ดูแลสุขภาพของตัวเก่านะเจ้าทางชมรมก็คงบ่มีข้าวฝากประกาศใดๆในช่วงนี้นะเจ้าก็คงจะประมาณใกล้ๆสิ้นปีเขาก็คงมีข่าวสารมากขึ้นนะเจ้าแต่ในช่วงนี้เนี่ยทางชมรมก็จะทำเรื่องในเรื่องของกฎระเบียบอย่างนี้นะเจ้าแล้วก็บันทึกการทำงานหลายๆอย่างแล้วก็รวมไปถึงการมอบเหรียญรางวัล นะเจ้าอันนี้ต้องขอสุมาอภัยที่ทั้งหลายลืมบอกไปในครั้งต้นนะเจ้าซึ่งก่อนนักกีฬาที่ได้รับเหรียญมานะเจ้าก็จะมีเหรียญเงินกับเหรียญทองนะเจ้าก็จะได้ไปรับมอบเหรียญ นะเจ้าแล้วก็ใบประกาศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจ้าซึ่งกำหนดวันเวลาเนี่ยกันเดียวก็จะได้รอแฮมครั้งนึงนะเจ้าว่าเป็นจะไปฮับมอบวันไหนนะเจ้าถ้าอย่างใดแล้วนั่นก็คงจะ
นำมาเสนอคือกับทุกท่านได้ทราบเหมือนกันนะเจ้าในโอกาสหน้าเนาะสำหรับวันนี้นะเจ้าน้องนายก็ขออนุญาตที่จะนำรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยจากท่านผู้ฟังไปก่อนปิ๊กมาพบกับน้องนายได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารี
6: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิระธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วพร้อมตั้งทีมประกบทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บฝากทุกครอบครัวดูแลบุตรหลานใกล้ชิด
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วน คดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และกำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 1,460 รายองค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,460 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต452รายส่วนยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยัน20รายในจำนวนนี้เสียชีวิต2รายท่ามกลางความกังวลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากขณะที่ยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีระดับความเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามส่วนที่เหลือของทวีปแอฟริกาและทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงต่ำแม้จะมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากดีอาร์คองโกอย่างต่อเนื่องก็ตามน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-525-566ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังตีห้าเจ้าจนหักคุณฟังเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าววันนี้มาป้ากันนะเจ้าก็เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569อยู่กับพี่ไลจุเรราเจ้าวันนี้อยู่ที่ไหนตั้งใดเป็นจะได้กันพ่องเล่าสู่กันฟังก็ได้ที่0535255666กับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลเจ้าวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายหลากหลายที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังผ่านคลื่น90ห้าเมกะเฮิร์ตสวทลำพูนตั้งแต่เวลา11โมงไปป้ายนะเจ้าที่เฮาจะอยู่ใต้กันพร้อมจะกินข้าวน้ำข้าวตอนใต้กันในตอนช่วงเวลา12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงวันรายการของอปมช.คุยข่าวได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็น้องๆทั้ง2หน่วยงานที่อนุเคราะห์นะเจ้าในเรื่องราวของการจัดรายการนะเจ้าการดูแลกันและกันรวมถึงข่าวสารต่างๆที่เฮาได้รับมาจากประชาสัมพันธ์จังหวัดกับผู้ช่วยแอปเปิ้ลคนสวยของเรากันนั่นเองเจ้าแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปนะเจ้าคือผลงานเพลงที่ตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นพิเศษในบรรยากาศที่ฟ้าอึมครึ้มอึมครึ้มกันจะอี้นอที่ไหนเมื่อเจ้านี่ฝนอ้อยฝนตกกันห้องก็รายงานพยากรณ์อากาศกันเข้ามาได้แต่ตอนนี้พี่ไรจะรายงานพยากรณ์อากาศโดยรวมของภาคเหนือเฮ้อกับทุกท่านได้รับทราบรับฟังไว้พร้อมๆกันเผื่อว่าจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเนาะใครที่อยู่ใกล้แม่น้ำกาหรือว่าอยู่ใกล้ที่มันมีน้ำปลาไหลหลากเป็นประจำกุปีก็ต้องนะเจ้าดูแลตัวเก่าดูแลครอบครัวแล้วก็ระมัดระวังกันไว้ก่อนก็จะดีเหมือนกันเนาะในช่วงของวันที่3ถึงวันที่9กรกฎาคมเนี่ยมันจะมีฝนตกหนักตกหลายขนาดเลย 60-80% ของพื้นที่เลยนะแล้วก็โดยเฉพาะวันที่3ถึง5กรกฎาคมจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแน่นแน่เพราะฉะนั้นใครที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องราวของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันจะใดก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษแล้วก็ของเนาะสิ่งของอันอย่างต่างๆที่สามารถที่จะยกขึ้นที่สูงกันก็ขอให้ยกกันบะเดียวนี่เลยเน้อบะดีถ้าไปว่าหน้ามาแล้วฝั่งตะลีตะลานช่วยกันยกมันจะบะตานเหตุการณ์นะเจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้ตวยและแถมเรื่องนึงต้องการอยากจะฝากเนาะคุณฟังฝากไว้แล้วก็ปฏิบัติตามนั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บนะเจ้าที่มาพร้อมกับหน้าฝนกันจะนี่บอกว่าจะเป็นนะเจ้าไข้เลือดออกกาอันนี้อสมพยายามจะดูแลในเรื่องราวของต้นต่อกำเนิดของพาหะนะเจ้าตีบก่อให้เกิดไข้เลือดออกนั่นก็คือยุงลายเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าของบ้านแต่ละหลังคาเฮือนฮอก็ต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันบอกว่าจะเป็นนะเจ้ากะลงกะลาบะมงใบไม้อะไรอย่างต่างๆเนี่ยมันเป็นตีน้ำขังในระยะ7วันเปิ้นก็สามารถที่จะเพาะออกมาเพื่อที่จะเป็นยุงนะเจ้านั่นก็คือพาหะของไข้เลือดออกแล้วก็พาหะของโรคต่างๆที่จะตวยมากันตวยนะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะเจ้าบอกว่าจะเป็นหน้าที่ของอสม.อย่างเดียวก็บ่ได้รวมถึงนะเจ้าโรคอื่นๆที่จะตวยมาไข้ที่เป็นภูมิแพ้กาหรือว่าบ้านนะเจ้ามีผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอย่างต่างๆและเอ็กละอ่อนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่นี่เนาะก็ต้องนะเจ้าระมัดระวังแล้วก็ดูแลกันเป็นพิเศษกันแล้วกันนะด้วยความรักความห่วงใยจากใจในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรราเจ้าเดี๋ยวเฮาไปย่างฟังแฮมซับผลงานเพลงช่วงหน้าปิกมามีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเจ่นเกยเลยรับรองบ่พลาดแน่นอนกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรราเจ้า

ก้อนหินสิ้นใจผลงานเพลงของแคทรัตการที่จบไปยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังในรายการอปมช.คุยข่าวเจ้าช่วงนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับพี่ไลจุไรรัตน์ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเขาบ่ฮู้คุณค่าเฮาจงนะเจ้าฮื้อกำลังใจตัวเก่าแล้วก็คือค่ะก็ตัวเก่านั่งๆก็แล้วกันเน้อเพราะว่าคนบางคนน่ะอาจจะคนบอกว่าบุญบ่พอที่จะอยู่กับเฮาเนาะประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเฮาจงให้กำลังใจตัวเก่าบ่ดีไปมาบั่นทอนนี่เนาะบั่นทอนกำลังใจตัวเก่ากันแล้วกันเน้อมันมีใครฮักเฮาต่อตัวเก่าที่เฮาจะฮักตัวเก่านั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องราวกับข่าวสารที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนเลยดีกว่านะเจ้าตัวนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีนะเจ้าเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2569น่าสนใจโดยการที่จะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2568แล้วก็สิ้นสุดเมื่อวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะเจ้าเหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์อันได้แก่บอกว่าจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดียวบ้านแฝดหรือว่าบ้านแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือว่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวแล้วก็ห้องชุดที่จะจดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายแล้วก็ราคาประเมินทุนทรัพย์บ่เกิน7ล้านบาทแล้วก็วงเงินนะเจ้าวงเงินจำนวนไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาแล้วก็บ่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และสนับสนุนการมีนะเจ้าพูดบอกว่าการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมนะเจ้าทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์นั่นเองโดยจะมีผลบังคับนะเจ้าตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือวันถึงนะเจ้าตั้งแต่มีการประกาศจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีการสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมนะเจ้าประมาณ16,117 ล้านบาทจึงมอบหมายให้กับทางสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณนะเจ้า 540,810 ล้านบาทตวยแล้วก็เพิ่มนะเจ้าเป็นการเพิ่มบริโภคแล้วก็การลงทุนภายในประเทศรวมถึงทำให้รายได้ของภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะนะเจ้าเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเภทในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีแล้วก็ยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นแล้วก็การสนับสนุนฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็ผลกระทบจากสถานการณ์

สงครามภาคตะวันออกกลางตัวอีนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีสําหรับไข่ตี้ต้องการเนี่ยจะมีบ้านเป็นของตัวเก่าอีเนาะเนาะบอกว่าจะเป็นในเรื่องราวของบ้านจัดสรรกาบ้านเดียวทาวน์เฮาส์หรือว่าอาคารพาณิชย์อย่างต่างๆถ้าเกิดว่าทําภายในวันนี้นะเจ้าซื้อภายในวันนี้เราจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยวิไลว่าลดนักเหมือนกันเนอะจากปกติ2%เนี่ยเนาะก็จะเหลือ0.01%เนี่ยนะก็ถือว่านักขนาดเหมือนกันนะเจ้าถึงแม้ว่าจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้ไปพ่องอีเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นทางรัฐบาลเปิ้นก็จะช่วยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแห่มต่างหากอันนี้คงต้องดูความเหมาะสมกันต่อไปกันแล้วกันนี่คือรายการอปมช.คุยข่าวนะเจ้าติหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกับพี่ไหลจุไรราเจ้าเดี๋ยวเราไปฟังแห่มซักผลงานเพลงช่วงหน้าปิกมากับข่าวสารดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนั่นเองเจ้า

จ้าไปเจ้ากับผลงานเพลงซองผลงานเพลงรวดเลยหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจแล้วปางคือคุณผู้ฟังนะเจ้ามีเปิ้ลบอกว่ามีอารมณ์ร่วมมีนอนในการฟังเพลงพร้อมที่จะรับข่าวสารดีๆกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลก่อนที่จะกินข้าวน้ำข้าวตอนแต่กันนะเจ้าหลายขั้นหลายคนบอกว่าโอ๊ดเอาแฮมเกิงชั่วโมงบ่ได้อ่ะประมาณนี้เลยมาตอนนี้แกงอย่างกันห้องเนาะในวันเสาร์นะเจ้าเป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมก็ถือว่าเฮาย่าง9ปี2569ผ่านไปเกิงปีกันแล้วมีอย่างที่ทำสำเร็จแล้วพ้องมีอันอย่างตี้ตั้งอกตั้งใจแต่ต้นปีแล้วเราปีนี้มันต้องเอาให้ได้ไหนอ่ะจนกระทั่ง6เดือนผ่านไปมีอันอย่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นนามธรรมหรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นรูปธรรมกันพ้องอีเนาะก็ขอให้ตั้งใจนะเจ้าว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจจริงแล้วสิ่งที่มันจะเกิดต่อมานั่นก็คือความสำเร็จที่เฮาภาคภูมิใจเพราะว่าเฮามีความตั้งใจที่จะเป็นจะอั้นเป็นจะอีนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะเจ้าทุกคนเลยจะอยู่ที่ไหนต่างใดก็ตามแต่ที่ฟังรายการอปมช.คุยข่าวบนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์สวท.ลำพูนของเฮาจงมีแต่ความสำเร็จสำเร็จสำเร็จแล้วก็สำเร็จนะสมความพุ่งมากปรารถนาทุกประการเลยเกินปีผ่านไปกันแล้วเหลือแหมเวลาแหม6เดือนที่จะเดินทางต่อไปนั่นมันค่านที่จะฟังแล้วเหมือน6เดือนมันจะยาวนานแต่ความเป็นจริงแล้วกั้มเดียวกั้มเดียวจะอ่านโอ้มันอย่ามาโวยแตะโวยว่าบางทีแล้วกึดใจย่ำตันอย่างเต้อเอ้าหมดวันไปเห็นละอีอ่ะเนาะประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้นะเจ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนาะเราก็ต้องดูว่าความเป็นไปมันจะเป็นไปได้ก่อนในสังคมยุคดิจิทัลเนี่ยแล้วก็สิ่งที่มันเป็นของบะเก่าบะเกิดบะเดิมเฮาก็ยังคงต้องบำรุงรักษาแล้วก็พยุงเฮ้ออยู่ใกล้กันได้ทั้งของเก่าและของใหม่เนาะเพื่อที่จะสืบสานในเรื่องราวของภูมิปัญญาคนโบราณอันนี้เฮาตึงละไขไว้บ่ได้อย่างแน่นอนบางทีแล้วละออนบอกว่าโอ้ยยุคนี้มันเก่งขนาดเลยมี IT เข้าจ่อยมี AI เข้าจ่อยนะเนี่ยอย่างก็เซตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาก็ต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปในบริบทของแต่ละที่แต่ละต่างกันตวยมันต้องควบคู่กันไปของเก่าเฮาก็บ่ละของใหม่เฮาก็บ่ทิ้งนี่นะประมาณเนี้ยนะเฮาก็ต้องเอาควบคู่กันไปเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดกับสิ่งที่มีอยู่เฮ้อมันเกิดประโยชน์เกิดรายได้ต่อชุมชนของเฮากันนั่นเองนะเจ้าถึงได้มีก่อเกิดในเรื่องราวของโอทอปกาวิสาหกิจกาหรือว่าอย่างต่างๆนานาเนาะที่เฮาพยายามจะพัฒนาเฮ้อมันตันยุคตันสมัยแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างควบคู่กันไปนะเจ้าเคียงคู่กันไปมามีใครนะเจ้าที่จะเป็นช้างเท้าหน้าเท้าหลังกันแล้วล่ะเราจะเดินเคียงคู่กันไปเนาะแล้วก็บ่ปล่อยไว้บ่ปล่อยทิ้งไว้นะเจ้ากับไข่ที่จะต้องอยู่ตั้งหลังเฮาเนี่ยเฮาก็ต้องปากันเดินไปเป็นหน้ากระดานเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนในการพัฒนาของแต่ละที่แต่ละต่างกันนั่นเองนะเจ้ารายการอปมช.คุยข่าวกู้วันเสาร์11โมงไปปลายที่ดูแลคุณผู้ฟังกันแล้วก็ข่าวต่อไปที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังเล่าข่าวกันต่อครับตอนนี้คณะรัฐมนตรีนะเจ้าเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเฮ้อใจบังคับนะเจ้าผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองเนาะตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อที่จะใจเป็นกรอบในการกำหนดการใจประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วก็การบริการส่วนสาธารณะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและโพรงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองรวมพื้นที่ประมาณ 394.41 ตารางกิโลเมตรนะเจ้า
เป็นผังเมืองรวมดังกล่าวกำหนดแนวทางในการพัฒนาผ่านแผนผัง6ด้านอันได้แก่1การใช้ประโยชน์ที่ดิน2ที่โล่งที่สาธารณประโยชน์แล้วก็สภาพแวดล้อม3การคมนาคมและการขนส่ง4กิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วก็บริการสาธารณะ5การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ6การบริหารจัดการระบบน้ำเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการสร้างการป้องกันแล้วก็บรรเทาอุทกภัยแล้วก็การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในการจัดทำผังเมืองรวมนะเจ้าเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562แล้วก็สอดคล้องกับกรอบผังนโยบายระดับประเทศรวมถึงนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่จะมุ่งยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและก็โลจิสติกแหล่งเกษตรกรรมและก็การท่องเที่ยวสำคัญของประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ได้เฮือกระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการโดยเฉพาะการกำกับการใจที่ดินเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังเมืองและการคุ้มครองลุ่มที่นะเจ้าพื้นที่ลุ่มน้ำป่าไม้พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำประแสแล้วก็แม่น้ำประแสตวยตลอดจนการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อเติบโตอย่างสมดุลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็คณะรัฐมนตรีนะเจ้าป้นเปิดไฟเขียวแล้วเน้อนะเจ้าสำหรับพี่น้องระยองของเฮาเตรียมตัวนะเจ้ารับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆในพื้นที่ของตำบลวังจันทร์ตำบลชุมแสงตำบลป่ายุบในและตำบลพงตะเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะเจ้าเตรียมตัวนะพร้อมที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกันได้แล้วเนาะเพราะว่าในการแบ่งพื้นที่นะเจ้าเพิ่นจะแบ่งออกเป็น6แผนผังด้วยกันเนอที่จะเป็นการกำหนดในพื้นที่ดังที่พี่ไหลได้อู้ได้เอ่ยกันไปตะกี้พื้นที่ไหนเป็นจะได้นะเจ้าก็คงจะได้มีการนะเจ้าเฮ้อชุมชนในท้องถิ่นนี่เนาะรวมถึงต่างเทศบาลนะเจ้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะเจ้าในเรื่องราวการจัดระบบหรือว่าการทำเฮ้อมันก่อเฮ้อเกิดประโยชน์กับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในนันจาเขตนั่นๆนะเจ้าเฮ้อได้รับประโยชน์สูงสุดกันนั่นเองทางนี้ทางนั้นนะเจ้าบอกว่าจะเป็นป่าไม้กาแม่น้ำกายเนาะมันต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำนะเจ้าแล้วก็มีการนะเจ้าสามารถที่จะรองรับความต้องการที่จะใช้ในกิจกรรมต่างๆนี่นะเพื่อที่จะสอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทอย่างทั่วถึงเหมาะสมพอเพียงแล้วก็มีมาตรฐานตัวเองนะก็เพื่อที่จะเฮือนะเจ้าเขาจะบะทิ้งไข่ไว้ข้างหลังตอนนี้เปิ้นก็มีการพัฒนานะเจ้าในพื้นที่ต่างๆที่ได้อู้ได้เอ่ยกันไปนะเจ้าอันนี้ก็เป็นนะเจ้าข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไหลจุไรระเจ้าตอนนี้เป็นจะได้กันพ้องคุณฟังเนาะกับเรื่องราวข่าวสารที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันนั้นคงจะมีประโยชน์บ่นักก็น้อยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเฮามาก็ติดข่าวสารในจังหวัดละปูนจังหวัดใกล้เคียงของเฮากันต่อไปเจ้า

ตอนนี้บนดอยเขียวชอุ่มไปด้วยใบไม้ที่ออกใหม่เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนแต่ขณะเดียวกันโอ้เกาะมันชุ่มชื้นชุ่มชื้นขนาดเลยเนาะประมาณนั้นแหละเนาะไปอยู่ที่ไหนตั้งใดพี่แมวบ้านแอวจอมแอวไห่ป่อยแม่พ่องเนอร์ก็เติงหานะเจ้ากับผลงานเพลงที่เจ้าปลายิบย่องมาฝากเรื่องฟังในรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลก่อเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาบ่ายโมงเกิงเนาะที่ห้องประชุม POC จันทร์3สารการจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้กับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาได้เป็นประธานนะเจ้าการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดลำปูนครั้งที่1/2569โดยมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็มีการจัดประชุมในครั้งนี้ตัวก็ถือว่าเป็นการประชุมที่จะร่วมพิจารณาการดำเนินงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดโดยมีการประชุมในการรับรองการประชุมในครั้งที่2 2568หลังจากที่ฝ่ายเลขานิการเจ้าได้จัดส่งรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบแล้วแล้วก็บ่มีผู้เสนอแก้ไขจึงมีมติรับรองรายการการประชุมดังกล่าวแล้วก็ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569จึงครอบคลุมนะเจ้าการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็การให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภคการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงแผนการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในระยะต่อไปตลอดจนนะเจ้าผลการดำเนินงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำปูนเคลื่อนที่นะเจ้าบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้คำปรึกษาแล้วก็เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่พี่น้องประชาชนรวมถึงนะเจ้ารายงานความคืบหน้าการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ2569นอกจากนี้นะเจ้าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผู้บริโภคจำนวน2รายซึ่งฝ่ายเลขาได้ดำเนินการตามขั้นตอนและก็แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็มาสามารถที่จะหาข้อยุติได้โดยผู้นะเจ้าผู้ร้องทั้ง2รายมีความประสงค์จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปูนเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินงานนะเจ้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายกันต่อไปอันนี้ก็นะเจ้าถือว่าเปิ้นได้รับผลกระทบก็คงจะมีเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อไปนะเจ้าแล้วก็เมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงแรมแกรนด์ปารีสอร์ทจังหวัดลำปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์มอบหมายให้กับนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการข้อมูลการ์ดเรือนกระจกจังหวัดเพื่อที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและก็พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลแล้วก็กำหนดมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ก็มีคนที่เข้าไปร่วมฟังนะเจ้า60กว่าคนติดกันเนาะในการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัดฝึกปฏิบัติการในการใช้แบบฟอร์มนะเจ้าการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดแล้วก็มีการเปิดเวทีผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการกำหนดมาตรการลดการ์ดเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการลดการ์ดเรือนกระจกนะเจ้าของจังหวัดแล้วก็เพิ่มมีประสิทธิภาพและสามารถไปนำไปปฏิบัติได้จริงๆกันนั่นเองเนาะซึ่งสืบเนื่องมาจากนะเจ้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะสังเกตว่าโมเดลนี้มันห้อนขนาดแม่นก่อเพราะฉะนั้นนะเจ้าในการเปลี่ยนแปลงกันแบบนี้แหละที่ส่งผลนะเจ้าส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อม
ที่มีนัยยะสำคัญนะเจ้าคณะที่ประเทศไทยกำลังกำหนดเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกบริสุทธิ์นะเจ้าเป็นศูนย์ภายในปี2050มาเดลนี่มันก็เป็น2064ปีไปหน้าโอ้ประมาณนี้เลยเนาะก็ซึ่งนะเจ้าในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนะเจ้าการดำเนินการในระดับจังหวัดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะนำแผนและนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกันนั่นเองนั่นก็คือทุกคนต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนกันนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆหยิบยกมาฝากนุฟังในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรราเจ้าก็ช่วงนี้เนาะนะเจ้ามันเป็นหน้าฝนที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องราวของนะเจ้าการที่จะเป็นหูเป็นตานะเจ้ากับมากมายหลากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดละปูนของเรากันนั่นเองแล้วก็ในพื้นที่ของเราที่เราอาศัยอยู่กันจะได้ก็ฝากกันไว้เตยกันแล้วกันเน้อคุณผู้ฟังขอบคุณนะเจ้าที่อยู่ใต้การขอบคุณที่อยู่ไปกู้เป็นเกมกับพี่ไลในรายการอปมช.คุยข่าวกับนะเจ้าอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเดี๋ยวไว้วันเสาร์หน้าฮอปปิ้งมาปากกันใหม่เนาะเพราะว่าเวลามดเวลาเสี้ยงกันเห็นแล้วต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนแล้วก็น้องๆทั้ง2หน่วยงานที่ดูแลกันและกันวันนี้นำรายการล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพกันไปเนอโชคดีมีความสุขสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันหลายพื้นที่ในสหรัฐยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐเนื่องจากเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาต่อเวลาพิเศษชนะเคเบิร์ต3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.th ในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ขณะที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิระธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา5นาทีและร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเห็นว่าหากนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องถูกยึดและดำเนินคดีบุคคลที่ทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่งประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียมีโทษนำเข้ายาเสพติดรุนแรงและอาจถึงขั้นประหารชีวิตโดยมีการระบุไว้ในเอกสารการเข้าประเทศอย่างชัดเจนว่าห้ามนำอาวุธหรือยาเสพติดเข้าประเทศ ไม่เกี่ยวกับต้นทางว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนของประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันรวมถึงจับกุมและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วสำหรับกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าสู่รัฐสภาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้เสนอกฎหมายต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและทำทุกอย่างต้องภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกลุ่มทั้งเครือข่าย
2: พลตำรวจโทอัชโยธไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดมาตรการควบคุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติน
3: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้รวม6มาตรการประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเห็นชอบกรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดการในการที่จะปลอดภัยกับยาเสพติดค่ะ
3: รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนการประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลผู้สอบผ่านผ่านแฟลชไดร์และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการสอบแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนและยืนยันตัวตนผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวนกว่า 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวซึ่งหลายเรื่องรัฐบาลยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณร้อยละ8แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติเพราะทุกสมัยส.ส.ฝ่ายค้านมักอภิปรายการเพิ่มขึ้นของงบกลางเพราะอยากให้อำนาจตัวเองใช้จ่ายเงินมากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายงบกลางอย่างไรก็ได้มีการแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่กรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นรวมถึงงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
6: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม คมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์รัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันทีเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 16:30 น.โดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการมะพร้าวแกงดึงผู้ประกอบการและลงเข้ารับซื้อตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูก
7: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มกำลังรับซื้อโดยตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูกพร้อมกันนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวลูกลดลงร้อยละ60และการนำเข้ากะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
8: ที่เกษตรกรกังวลก็คือเรื่องของการนำเข้ามะพร้าวแกงซึ่งการนำเข้าเนี่ยกรมค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงงานแล้วนะครับว่าเนื่องจากเรามีผลผลิตในประเทศออกในช่วงนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยซื้อสินค้าในประเทศเป็นหลักชะลอการนำเข้าและติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วก็มีการลดลงจริงมะพร้าวลูกลดลง 60% แล้วก็กะทิแช่แข็งลดลงไป 50% เพราะฉะนั้นมะพร้าวแกงเนี่ยก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเนื่องจากเมษายนถึงสิงหาเนี่ยผลผลิตออกมากนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ปล่อยเฉยนะครับเราก็ดึงผลผลิตเนี่ยคิดว่า9ล้านตันเนี่ยทำได้เกินแน่นอน
7: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญติดตามสถานการณ์และการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงเป็นรายวันทั้งจากโรงงานในพื้นที่และโรงงานนอกพื้นที่เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแกงให้เกษตรกรบุริมปัตโสภาภาครายงาน
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
10: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
11: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชโสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้หลายโอกาสเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายอย่างเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชานุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้ไปเผยแพร่ให้สตรีไทยทั่วไปนำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติตั้งแต่นั้นสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้อยู่ในกระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยคาดว่ายูเนสโกจะมีการพิจารณาในปี2569คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
12: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายแม้ช่วงเช้าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยจ่าสิบตำรวจนพดลแผ่นดิษฐ์ผู้แทนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมกับคณะกว่า40คนเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งพร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาภาษาศาสตร์และนิติศาสตร
13: ์ก็คือแกเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากทรงงานได้ยิ่งกว่าผู้ชายบางคนอีกครับผมแกทรงทำประโยชน์ให้แกประเทศเป็นอย่างมากเลยครับเป็นเชื้อสายของพระมหากษัตริย์นะแกก็มีความแกร่งเกินผู้หญิงธรรมดาครับคือไม่ว่าจะเป็นทักษะการขี่ม้าแล้วก็ทางภาษาและการกฎหมายที่แกเรียนมาแกทรงเก่งมากครับอันนี้
12: เช่นเดียวกับนางศิรพรด้วงคงแก้ว

0: 30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชาวนันท์มาลีรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กขับรถชนพระธุดงค์พบว่ามีภาวะออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางพร้อมจัดตั้งทีมดูแลจิตใจทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นอกจากนี้ได้กำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ก่อเหตุโดยยึดหลักคุ้มครองสิทธิเด็กและปฏิบัติตามกฎหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ระบุตัวเด็กหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ซึ่งอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศเตือนหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงแจ้งเตือนประ

0: ชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือน7จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2569โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมปักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดน้องคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครเลยหนองบัวลำพูทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์ปวท.หนองคายรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งรวมถึงรัฐนิวยอร์กและรัฐฟิลาเดลเฟียยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงคอนเสิร์ตการจุดพลุและการเดินขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าประชาชนชาวอเมริกันมากกว่า185ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในสหรัฐอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนโดยบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสขณะที่รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้แผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของสหรัฐอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดยาววันชาติดื่มน้ำให้เพียงพอและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนจัดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดในแคว้นลูฮันส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแสดงความขอบคุณทหารรัสเซียที่ยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพรัสเซียยังคงรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในแนวรบไว้ได้อย่างมั่นคงสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้นำอิสราเอลและผู้นำสหรัฐเห็นพ้องที่จะพบหารือกันที่สหรัฐในอีกไม่นานนี้พร้อมกันนี้ผู้นำอิสราเอลแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยกย่องสหรัฐด้วยว่ามีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์เสรีภาพของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิสราเอลชื่นชมและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศนายฮอเก้โรดริเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,645 รายบาดเจ็บราว 12,600 รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 38,500 รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,400 รายออกจากซากปรักหักพังได้อย่างปลอดภัยนายโลดิเกสยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติกว่า 3,300 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์โดนจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธร2นักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไตซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทลิตาหงยกกับปัททินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนารายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทลิตากับปัททินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนารายโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างส่วนรุ่นเยาวชนชายอันดับ1เป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและรุ่นเยาวชนหญิงอันดับ1เป็นของประพิชญาคลองโปร่งพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11 บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทชโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47 บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้สำหรับการแข่งขันรายการนี้เป็นเวทีของนักกีฬาหญิงโดยเฉพาะและเป็นสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคใต้รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาชนะพัทลุงยูไนเต็ด2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่ที่ชนะ Republic Academy 2-0ส่วนที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีโรงเรียนอบจสงขลาพิทยานุสรณ์ชนะโรงเรียนสตูลวิทยา2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาที่เอาชนะร่มเกล้านรายูไนเต็ด3-0นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬา และพลอากาศเอกมณฑลศักดิ์ชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้โอวาทแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมทำการแข่งขัน2รายการสำคัญได้แก่แบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกกล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับชาติหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได้
4: ในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบประมาณที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยก็เป็นที่น่าดีใจนะครับ20คนที่จะถูกตัดตัวที่จะไปแข่งขันก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
3: พลอากาศเอกมณฑลศักดิ์ชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมนักแบดมินตันไทยคณะกีฬาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬามาได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีการตัดตัวครั้งต่อไปให้เหลือ20คนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาของไทยก็อยู่ในชั้นแนวหน้าที่มีความคาดหวังว่าจะสร้างเหรียญให้กับประเทศไทยได้ขณะที่วิลกรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้อาการบาดเจ็บไม่มีแล้วตอนนี้ก็พยายามเรียกความฟิตกลับมาและจะมีรายการแข่งขันก่อนหน้าคือ Japan Open World Tour Super 750และ China Open World Tour 1000ซึ่งเป็นรายการวอร์มก่อนจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกก็หวังว่าจะคว้าเหรียญกลับประเทศความเคลื่อนไหวของทัพเทควันโดทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่ท่ารำ2คนโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ในประเภทต่อสู้นำทัพโดยบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งก่อนในรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งในครั้งนี้จะขยับขึ้นมาร่าเหรียญทองในรุ่น68กิโลกรัมชายสำหรับโปรแกรมหลังจากนี้ทัพเทควันโดไทยมีคิวเดินทางไปอุ่นเครื่องและเก็บคะแนนสะสมที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ใน2รายการใหญ่ได้แก่ World Cup Team Championship Series วันที่14ถึง16กรกฎาคมและรายการ Korea Open วันที่18ถึง22กรกฎาคมก็จะกลับมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมชาติไทยหลังจากหมดสัญญากับ Orlando Valkyrie ล่าสุดพรพันธ์ได้เปิดตัวเข้าร่วมลีกมหาอำนาจลีกวันวอลเลย์บอลเป็นที่เรียบร้อยตามรอยปิยนุชแป้นน้อยและพิมพ์พิชยากกรำทำให้มีนักตบสาวไทยในลีกนี้ถึง3คนแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าพรพันธ์เกิดปราดจะไปอยู่กับสโมสรไหนใน6เมืองใหญ่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
6: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
6: ผ ู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่6เมื่อเวลา10:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.2 องศาเหนือลองจีจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 3 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99-1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ส่งผลงานได้ทางอีเมล kullab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0846851002และ0956693301สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดีเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการ 8:30 นถึง 16:00 น ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตรูปร่างภายนอกเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่ได้ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นแต่มีคุณสมบัติกระตุ้นประสาทในปากและลำคอกระตุ้นต่อมรับรสที่ลิ้นให้ขยายตัวจึงรับรสได้ไวกว่าปกติเวลากินจะช่วยให้รสต่างๆค้างอยู่ในปากนานขึ้นกว่าเดิมจึงรู้สึกว่ารสชาติอาหารกลมกล่อมขึ้นนั่นเองโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือของกรดกลูตามิกส่วนกรดกลูตามิกคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนผงชูรสผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่หากรับประทานผงชูรสมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปส่งผลต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรังนอกจากนี้การรับประทานผงชูรสมากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นเกิดอาการลิ้นชาปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำอีกทั้งหญิงมีครรภ์ไม่ควรกินผงชูรสเด็ดขาดเพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้สำหรับทารกแรกเกิดถึง3เดือนนั้นหากได้กินผงชูรสเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองในเด็กวัยนี้ส่วนอาการผมร่วงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าการบริโภคผงชูรสในปริมาณปกติเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการผมร่วงทว่าเมื่อใดก็ตามที่พบเส้นผมหลุดร่วงมากกว่าปกติผงชูรสมักถูกตั้งข้อสงสัยด้วยความเชื่อที่ว่าผมร่วงเพราะกินผงชูรสเป็นความเข้าใจผิดที่ถูกบอกต่อกันมานานอาจมาจากการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นการรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรือบะหมี่สำเร็จรูปเป็นประจำจนทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอนอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคอาหารบางประเภทเป็นประจำก็ส่งผลกระทบต่อเส้นผมได้เช่นกันอาหารที่มีน้ำตาลสูงของทอดอาหารแปรรูปอาหารรสเค็มจัดรวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก็ส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและกระบวนการนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมเมื่อเลือดไม่สามารถลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมได้อย่างเพียงพอส่งผลให้รากผมอ่อนแอลงและหลุดร่วงง่ายกว่าปกติขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นกรรมพันธุ์หัวล้านเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงการได้รับสารเคมีรุนแรงก็ส่งผลให้เกิดหนังศีรษะแห้งอักเสบสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะผมร่วงได้การดูแลเส้นผมให้แข็งแรงจึงควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพโดยรวมรับประทานอาหารหลากหลายชนิดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดรวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือการทำผมบ่อยเกินไปการพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุย่อมช่วยให้สุขภาพเส้นผมกลับมาแข็งแรงได้จบบทความประจำวันเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการค่ะ
9: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนและพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
2: ท่านกำลังเพื่อเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ช้มแช้มอยู่ก่อแช้ม
1: โอ้แล้วไผมาห้องกันไหนหมอโอ้พ่อหัวมันลำไยอบแห้งแต่
0: ไปไปเล่นงานเล่นตาคนเท่านี้เนี่ยบักกำลังเครียดเครียดเรื่องกำไรอยู่นะ
1: โอ้ลุงใจกะมีเท่าไหร่อย่างฮะ
0: อันเนี้ยว่าแต่วันดีมึงมีบัตรสมาชิกกลุ่มกระเชษด้วยเปิ่นก่
1: อมีกะ
0: โอ้อันดีละลุงจะฝากมึงไปขายลำไยสักหน่อยบัก
1: บ่ได้มันผิดกฎระเบียบเปิ่นลุงใจ
0: ได้กะ
1: บ่ได้
0: ได้นะ
1: บ่ได้นะ
0: อันลุงเฮือมึงแห่ปังออก
1: ฮะอันก็จะลองหาวิธีก็เนาะก็อาจจะได้
0: จริงกะ
1: หวานไอ้แซมละ

0: แชมป์วันนี้ชะตังถ้าจะออกนะพอคนนั่งรอกันเป็นแสบจ้ะ
1: จะเย็นๆรอประจำคิวกะ
0: นะอันขอพ่อใบประทวนนะของลุงได้ใดๆก็วันนี
1: ้นี่รอ250,000กันเนี่ย
0: หาช่องแข็ง5ก่อนกะโตโตดีแท้เอออันมึงมักหลับงัววันหลับควายบ่ะแชมป์เดี๋ยวลุงไปชื่อบ่ะ
1: หลับงัวหลับควายก็ศูนย์กันไปเลยกับเงินทั้ง250,000กันน่ะ
2: ต่อไปนี้ขอเชิญนายแซมสู้ซ่ามารับเงินทั้งหมด
0: แชมป์ไปบ่ะหลับบ่ะ
2: จำนวนเงิน250,000บาท
3: หลับไปก่อนนะ
2: หักหนี้เก่าย้อนหลัง3ปีพร้อมดอกเบี้ยจะเหลือเพียง250บาทครับ
0: โอ้อันยังเหลือ250บาทเนี่ยบ่แชมป์ฮะ
1: ก็สตางค์เฮา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง
10: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจุดแรกพบกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองขลุงพร้อมส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยเป็นเงินงบประมาณให้แก่กลุ่มต่างๆได้แก่เงินงบประมาณการกับเครื่องเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน11,700,000บาทเศษงบประมาณอุดหนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุอำเภอคลองขลุงจำนวน31หลังเป็นเงิน1,100,000บาทเศษมอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนเงิน1,50,000บาทเศษและเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายสมควรเชี่ยวเขตกิจผู้สูงอายุวัย103ปีที่ตำบลคลองขลุงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปพบปะมอบสิ่งของและมอบงบประมาณให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆชาวอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปเดียร์ยศรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุก กวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและติดคุก
3: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงาน call center ในทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบการพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรซึ่งขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับด้วยอยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
5: เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ 10,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนโดยระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่จังหวัดคิโรนาในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 14,300 ไร่ส่งผลให้ประชาชนเกือบ 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งปิดการสัญจรผ่านถนนหลายสายเป็นการชั่วคราวขณะที่ทางการแคว้นคาตาโลเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า400นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในจังหวัดคิโรนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าปะทุขึ้นอีกหลายจุดส่งผลให้ความพยายามควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมงครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับต้นอานนท์ตาสุคนครับรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆและก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่ต้องบอกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านเนอะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านเคลียร์ของต่างๆบางคนบอกว่าโหวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้หยุดหรอกนั่งทำงานกัน6วันต่อสัปดาห์ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของใครที่เชื่อคนง่ายเนี่ยอาจจะต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าการเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือว่าการมีจิตใจเมตตาบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาศัยการเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละในการชักจูงเราอยู่ดีๆให้ไปติดคุกติดตารางได้เขาบอกว่ามันมีกลวิธีหรือว่าพวกทริคต่างๆที่หลอกเราโดยอาศัยว่าคนไทยเราจิตใจดีมีน้ำใจเนอะอาศัยการมีน้ำใจของเราเนี่ยแหละฝากนู่นฝากนี้ฝากนั่นสุดท้ายแอบพาเราไปอยู่ในขบวนการขนยาเสพติดเอาสิเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้สักนิด

ข้าสู่คุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของความที่แบบว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเชื่อคนง่ายอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราได้นะคุณผู้ฟังมันยังไงล่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความที่แบบว่าคนไทยเรามีน้ำใจคนไทยเราเอ็นดูคนไทยเราช่วยเหลือทุกๆคนอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าใช้จุดอ่อนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนหรอกมันคือใช้เรื่องดีๆของเราตรงนี้กลายเป็นการหลอกลวงให้เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวมันขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลนี้เตือนภัยจากสำนักงานปปส.เขาออกมาเตือนภัยเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอตามป้ายรถเมย์ตามที่สาธารณะที่ขนส่งหรือว่าสนามบินที่หลอกให้เราไปอยู่ในขบวนขนยาหลอกได้ยังไงอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอันนี้จะเจอตามสนามบินหรือตามขนส่งต่างๆนะครับอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะครับช่วยโหลดกระเป๋าลงเราโหลดกระเป๋าลงเครื่องไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักเกินจะขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยถือให้หน่อยอันนี้อาจจะเจอตามสนามบินเพราะต้องโหลดกระเป๋าเนอะบางทีพอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วโอ้เจอคนอุ้ยไปไฟเดียวกันชวนคุยสภาพบอกว่าโหน้ำหนักกระเป๋าเกินเลยเนี่ยโหลดลงเครื่องไม่ได้เลยจะขอให้เราเนี่ยถือขึ้นไปให้หน่อยเป็นแบบว่าเหมือนแบบสะพายขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าที่ใส่ไปเนี่ยกลายเป็นใส่ของผิดกฎหมายใส่ของยาเสพติดหรือนู่นนี่นั่นพอเราไปสแกนกระเป๋าแล้วปรากฏว่าอ้าวตายแล้วไม่ใช่กระเป๋าเราซะด้วยแต่เราถือขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงล่ะทีนี้นะครับโดนหลอกไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมีส่วนรู้เห็นเรื่องของการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่สองคืออ้างว่าเป็นของขวัญเอาไปให้ญาติเห็นว่าเราจะเดินทางกลับบ้านใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับฝากกล่องขนมกลับไปหน่อยเดี๋ยวมีคนรับปลายทางสมมติว่าผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเพราะเขาเอ้ยต้นจะกลับไปบ้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่จะฝากขนมไปให้หลานหน่อยเอากล่องขนมมาให้บอกว่าเนี่ยใส่กระเป๋าไปฝากกลับบ้านหน่อยเราก็ถือขึ้นไปโดยเจตนาดีปรากฏว่ากล่องที่เขาฝากมาอาจจะเป็นยาเสพติดนะครับอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างที่สามอ้างว่าจะจ้างเราหิ้วสินค้าราคาดีรับเงิน 5,000 บาทหิ้วสินค้าไปส่งปลายทางแต่บอกเราว่าห้ามเปิดดูนะเพราะเป็นของสำคัญของลูกค้าสมมุติว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนไปฝั่งพระนครนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเขาบอกเอ้ยต้นพี่ฝากหน่อยพอดีว่ามีคนสั่งของพี่ฝากเอาของเราไปส่งหน่อยเดี๋ยวเราให้ค่าจ้างนะ 5,000 ให้ค่าจ้างเรา 5,000 นะครับเอาแค่เอาของไปส่งอุ้ย 5,000 เนี่ยเยอะนะคุณผู้ฟังครึ่งหมื่นเลยเนอะเราก็เอ้ยได้ครับปรากฏว่าระหว่างทางนั่งไปเฮ้ยของนั้นกลายเป็นของแบบผิดกฎหมายแต่เอาอยู่ในมือเราแล้วล่ะทำยังไงกลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมในกระบวนการขนยาเสพติดนะครับอย่างที่4ครับอันนี้จะเจอตามป้ายรถเมย์ก็มีนะที่สาธารณะพวกขนส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามบินบอกว่าฝากดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาอ้างว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอดีปวดท้องหนักแล้วกลายเป็นว่าทิ้งของกลางไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไงนั่งอยู่รอรถด้วยกันเนอะนั่งข้างๆกันแล้วชวนนู่นนี่นั่นชวนคุยเดี๋ยวขอเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงคือถ้าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันหรือเรายังพอเข้าใจได้แต่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยเนอะบางทีถ้าคนไปทั่ว

แล้วก็ไม่รู้หรอกข้างๆเราเป็นใครเนอะแล้วข้างๆเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่น่าจะหลอกได้นะเอ้ยพี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ําระวังให้ดีนะครับอย่างที่5ทรงเดียวกันครับไม่ได้ฝากของแต่เป็นฝากช่วยถือของให้หน่อยทําทีว่าเป็นคนท้องแก่แล้วถือของมาแบบพรุงพรังเลยแล้วก็บอกว่าช่วยถือของให้หน่อยให้เราช่วยถือผ่านด่านตรวจให้หน่อยเพราะว่าโอ้ยของฉันเยอะมากเลยแล้วฉันท้องแก่ด้วยแล้วถือของมาเต็มมือเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับปปส.เขาเตือนนะเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่ารับฝากเท่ากับรับโทษเนอะปฏิเสธให้เสียงแข็งเลยอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ยากขึ้นไหมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเราต้องมารับมั่งระมัดระวังการมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งสายด่วนปปส.1386ได้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องดูตามวาระตามโอกาสแหละแต่อย่างตัวผมเองโดยส่วนตัวเนอะอาจจะไม่ได้รับถือของอะไรให้ใครเพราะว่า1คือของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็2คือแน่นอนแล้วว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเคยมีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เยอะเหมือนกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าต้องมาโดนตรวจสอบโดนข้อหาเรื่องของขบวนการค้ายาที่เราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะตัดสินว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กระบวนการกว่าจะมาถึงการตัดสินว่าเราไม่มีความผิดจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะครับอ่ะก็เตือนภัยฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่ายสองนะครับผมยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงและการเรื่องของการเตือนภัยไหนๆก็ช่วงที่แล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้เตือนภัยกันสักนิดนึงสำหรับแกงต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีแต่ว่าไม่มีจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมิจฉาชีพก็จะทักแชทเรามาชวนรีวิวสินค้าบอกว่าเนี่ยเป็นงานง่ายมากเลยและรายได้ดีด้วยหลอกให้เราหลงเชื่อก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้ทำงานเลยนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนหลอกถามพวกชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบอกว่าต้องอ้างว่าต้องใช้ในการประกอบการทำงานหลังจากนั้นให้โอนเงินค่าสมัครหรือว่าค่าระบบอ้างว่าต้องจ่ายเป็นค่าเปิดบัญชีค่าดำเนินการแบบถ้าจะรีวิวอันนี้ต้องมีค่าเปิดก่อนหรือว่าค่าสมัครก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้แพงหรอก1,000-2,000อะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โห1,000-2,000นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่บอกว่าเนี่ยมันคุ้มนะกับรายได้ที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับหลอกให้เป็นค่าดำเนินการแล้วสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับคุณผู้ฟังให้โอนเงินซื้อสินค้าที่เราจะรีวิวก่อนด้วยนะอ้างว่าจะคืนเงินเมื่อพร้อมค่าคอมแล้วสุดท้ายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือช่องทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่าเชื่อถือระวังให้ดีอันนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีมันไม่มีจริงนะคุณผู้ฟังงานง่ายแค่เขียนรีวิวได้ไปเลย 50,000 บาทโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณผู้ฟังงานง่ายทำที่บ้านรับไปเลย20,000บาทต่อจ็อบ1อาทิตย์ได้ไปเลย 10,000 อะไรแบบนี้ไม่มีจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้นักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเยอะจริงๆนะครับอาศัยความใจดีของเราในการฉวยโอกาสให้เราต้องเสียอะไรโดยที่แบบมันไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 น.โดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 น. FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการปกครองแถลงจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรเลขศูนย์ให้แรงงานเมียนมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานแถลงการจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบให้แก่แรงงานชาวเมียนมามูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาท
6: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนจึงส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของใบประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาทสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิ์ทำกินอส12กว่า 7,700 ไร่แก้ไขข้อพิพาทในเขตป่าอนุรักษ
7: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส12กและอส12ขภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์อส12ดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 ียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกุมครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งการดำเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวม 7,704.56 ไร่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและพร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาผืนป่าผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงสัญญาณสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกำลังพลในพื้นที
8: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ประกอบด้วยพื้นที่ของ3กองกำลังหลักได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งร่วมผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทางด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได
4: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอส.
1: ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 10:00 นเช้าเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนและพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
3: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการลำพูนสตอรี่นะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับป้ากันวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ก็มีหลากหลายเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้ก็จะมาอู้กันในเรื่องของไข้หูดับเนาะแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายละกันเนาะช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยหน้าฝนนอกเหนือจากฝนโรคภัยไข้เจ็บนะที่เกี่ยวกับฝนก็จะตวยมาเพราะฉะนั้นบ่ได้ลืมดูแลสุขภาพของทุกท่านตัวเนอรับประทานอาหารในครบมาหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะดีเจโอมย้ำถึงวันปากันทุกช่วงทุกรายการก็จะแนะนำให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพก่อนนะสร้างภูมิต้านทานเอาไว้สู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เอาไว้สู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึก

0: จังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

กลับเข้ามาเจอกันในช่วงนี้นะครับนะที่ฝากไว้ในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือในช่วงนี้จะมาอู้ถึงในเรื่องของไข่หูดับนะหรือว่าไข่หมูดิบนะครับขณะนี้ภาคเหนือของเฮาก็มีการแพร่ระบาดนะโดยเฉพาะที่จังหวัดแปะนะครับผู้ป่วยสูงนะ40รายเสียชีวิตไปแล้ว5รายด้วยกันนะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสนะครับหรือที่เราคุ้นหูนะหูจักกันจืดโรคไข้หมูดิบนะว่าเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักได้รับเชื้อจากการรับประทานเนื้อหมูดิบๆนะครับหรือสุกๆดิบๆนะรวมถึงการสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านบาดแผลหรือว่าเหยื่อบุต่างๆของร่างกายเฮานะครับเชื้อก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดและทำให้หลายรายอาจลุกลามไปถึงเยื่อหุ้มสมองส่งผลให้สูญเสียการได้ยินหรือที่เฮาห้องกันว่าโรคหูดับและหากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้นะคุณผู้ฟังครับอันตรายซึ่งจังหวัดแปรปัจจุบันนี้เนาะก็มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยตั้งแต่ต้นปี69นะจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบผู้ป่วยสะสมแล้ว40รายนะเสียชีวิตไป5รายถือว่าสูงที่สุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายและในรายที่มีการติดเชื้อรุนแรงจะเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการซึมสับสนหรือสูญเสียการได้ยินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับประชาชนท่านใดนะมีประวัติรับประทานเนื้อหมูดิบหรือว่าสัมผัสเนื้อหมูดิบแล้วมีอาการไข้กาปวดศีรษะกานะปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่ามีอาการผิดปกตินี่ให้ขัดใจนะรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วนะครับพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสหรือการรับประทานเนื้อหมูดิบแก่แพทย์ตัวนะเพื่อที่จะให้เปิ้นสามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงทีเนอคุณผู้ฟังครับ

ช่วงสุดท้ายนี่ก็จะฝากในเรื่องของงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตนะครับซึ่งก็มีการเปิดพิธีไปนะแต่ว่านี่เวลา 16:00 นนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ไปเป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดลำพูนลำพูนกรีนมาร์เก็ตนะวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าปุ้นนะครับตำบลฟ้าหามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเนาะแล้วก็เกษตรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนไปร่วมงานนะครับซึ่งนะครับการจัดงานครั้งนี้นะครับหลายท่านก็สงสัยว่าจัดยังไงเนาะนะการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่ามีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดเพื่อแก้สินค้าเกษตรปลอดภัยและก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปของจังหวัดลำพูนเชื่อมโยงสู่ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคโดยตรงนะครับพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จัดงานในวันที่3-5 กรกฎาคมนะครับภายในงานก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากกลุ่มแปลงใหญ่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์มและอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์รวมกว่า30ร้านด้วยกันนะครับก็มีการนำผลผลิตเด่นๆของจังหวัดลำพูนนะเช่นลำไยก้ามะม่วงก้าเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดไปจำหน่ายแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้กล่าวเนาะว่าจังหวัดลำพูนนี่ก็มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการยกระดับการเกษตรตามวิสัยทัศน์เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงการจัดงานในครั้งนี้ก็นับเป็น1กลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูนให้สามารถแข่งขันได้นะซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองวันนี้รายการของเฮากับหมดเวลาลงแล้วผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกริกล่าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทบีชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดซีโร่เวสเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยนางสุปฏีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ระบุต้องแก้ปัญหาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพล แต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งตรวจสอบบุคคลที่อ้างตัวเป็น BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
8: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางอาวุธและการถอนกำลังเจ้าหน้าที่รัฐโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนสถานะหรืออำนาจในการสั่งการของบุคคลดังกล่าวได้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลและไม่อาจถือเป็นจุดยืนขององค์กรหรือกลุ่มใดได้พร้อมระบุว่าประเทศไทยมีกลไกและช่องทางสร้างสันติสุขที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างชัดเจนหากผู้ใดประสงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์รัฐพร้อมดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการโดยยึดหลักนิติธรรมความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการยุติการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการกล่าวอ้างผ่านสื่อมวลชนซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำค่ะมาพร้อมกับทนายฉัตรพลแย้มประศรีนะคะกรรมการบริหารสภาทนายความภาคหนึ่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะทนายฉัตรพลคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะก็วันนี้ยังคงย้ำเตือนนะคะในเรื่องของฝนฟ้า
2: ครับ
1: เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้แจ้งแล้วว่าช่วงนี้มีพายุชื่อไมสักนะ ถึงแม้ว่าจะไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงเนี่ยแต่ว่ามันก็มีผลกระทบนะคะและทางปอพอเองเนี่ยก็เตือน55จังหวัดเลยนะคะว่ามีฝนถล่มหนักในช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะถึง6กรกฎาคมเลยอาจจะมีน้ำป่ามีน้ำท่วมฉับพลันได้ในหลายจังหวัดแล้วเมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็ไปดูข่าวนะโอ้เห็นภาพข่าวแถวพัทยานะคะชลบุรีเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนนี้น้ำด้วยว่าท่วมฟุตบาทขึ้นมาสูงเป็นน้ำเชี่ยวแล้วก็แรงด้วยนะคะบอกว่าเป็นทางลาดลงเขาน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำน้ำก็กระแสน้ำก็เชี่ยวทีเดียวรถเก๋งที่ขับมาตามทางก็ต้องจอดไม่กล้าขับทุบกระแสน้ำนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี้เรื่องของลมฟ้าอากาศค่ะแล้วก็เรื่องของใครที่ต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะเช่นเคยเราเป็นรายการสดนะคะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้022-769-717หรือ022-769-721นะคะสายด่วน0817159551-3นะคะบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะเราจัดรายการตรงไหนอย่างไรนะคะบางทีจะส่งเอกสารส่งอะไรมาก็ส่งมาได้นะคะตามที่อยู่นี้รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะอยู่เลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะแม่ช่วงนี้ก็มีข่าวที่หลายข่าวนะคะเป็นข่าวที่เรียกว่าสะเทือนใจแต่ไม่มีอะไรที่จะเศร้าไปกว่ากรณีของเด็กอายุ11ที่ขับรถกระบะแล้วก็ชนพระธุดงค์มรณภาพนะคะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสซึ่งตรงนี้ก็มีการขอความร่วมมือนะคะสื่อต่างๆว่าไม่ให้แชร์คลิปหรือเผยแพร่คลิปที่ไม่เซ็นเซอร์นะคะมันก็จะเป็นภาพที่ดูแล้วหดหู่นะคะทีนี้มีคนถามกันเยอะเลยนะคะอยากจะถามทนายว่าเด็กอายุ11เนี่ยทำผิดลักษณะนี้นะคะขับรถชนคนเสียชีวิต มีบทลงโทษหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วใครต้องรับผิดชอบพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะรับผิดชอบอย่างไรและกรณีเด็กคนเนี้ยนะคะก็ทราบว่าเป็นเด็กพิเศษคือเป็นเด็กออทิสติก อันนี้มีข้อมูลจากพม.นะที่ออกมาแล้วว่ามีเป็นมีบัตรผู้พิการแล้วก็เป็นเด็กออทิสติก
2: ครับผม
1: นะคะก็เลยในแง่กฎหมายเป็นยังไงคะ
2: ดีนะฮะยังไม่ใช่เนนเดินทุดงยุ่งเลยเป็นพระที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับเรื่องเด็กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกฎหมายที่เปราะบางนะครับแล้วก็ไอ้ว่าต้องก่อนที่จะไปพูดเรื่องของเด็กเนี่ยเราพูดเรื่องคนทั่วไปก่อน
1: ค่ะ
2: คนทั่วไปไปขับรถชนก็คือ1เป็นการกระทำโดยประมาทนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คนที่ตั้งใจนั่นคือไปเรื่องเจตนาทำร้ายร่างกายหรือเจตนาฆ่าก็ว่าไปอันนี้คือโดยใช้รถเป็นยานพาหนะแต่เนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปขับรถไปชนก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับบาดเจ็บถ้ามีบวกเมาด้วยก็คือขับรถนะฮะขนาดมึนเมาด้วยทีนี้ว่าคนขับรถที่เกิดเหตุครั้งนี้เกิดเป็นเด็กทั้งนั้น
1: คร
2: ับพอเป็นเด็กเนี่ยแล้วไม่เห็นตามข้อมูลที่ให้มาเนี่ยตามข่าวเนี่ยเป็นเด็กพิเศษด้วย นะครับเอาเป็นว่าเด็กก่อนนะครับเด็กเนี่ยขับรถนะครับจะเป็นยังไงบ้างปกติแล้วเด็กอายุ11ขวบผมดูจากไม่ความสูงความยาวนี่ความส่วนสูงมันจะเหยียบคันเร่งถึงหรือมีไม่น่าจะถึงน่าต้องอย่างนะฮะถ้าต้องมีอะไรเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถึงได้เป็นอย่างนั้นได้
1: ก็ต้องให้พนักงานสอบสวนนะเขาตรวจสอบดูนะคะ
2: พวกนี้ตำรวจเขาต้องยึดรถเป็นของกลาง
1: ซื้ออะไรหรือเปล่าค่ะ
2: ครับประเด็นมีอย่างนี้ครับถ้าถามผมว่าเด็กต้องรับผิดไหมการกระทำให้ผู้อื่นถึงแก่บาดเจ็บหรือความตายเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยอย่างไรก็เป็นความผิดนะครับลืมเปิดครับอย่างไรก็เป็นความผิดครับทีนี้ว่าพอเป็นความผิดแล้วเนี่ยจะได้รับยกเว้นโทษหรือไม
1: ่
2: นะครับเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ผิดนะเพราะกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดนะกระทำโดยการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับหรือบาดเจ็บก็ต้องรับผิดแต่มันมีข้อยกเว้นนะครับก็ใครจะไปคิดว่าเด็ก11ขวบนะโลกปัจจุบันนี้ดิจิตอลขนาดนี้เนาะขับรถได้นะ
1: ได้เป็นรถกระบะแบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกนะฮะ
2: ที่ว่าเกียร์กระปุกด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โห
1: เกียร์กระปุกด้วย
2: มันน่าจะต้องเหยียบคลัตช์นี่สมัยผมเรียนขับรถใหม่ๆกว่าจะดับนะครับไม่ใช่วิ่งได้นะครับเกียร์มันต้องเกียร์มีคลัตช์เนี่ย
1: สัมพันธ์กันต้องเหยียบคลัตช์ต้องเข้าเกียร์ต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหมคะอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวดิฉันเองก็ขับเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกได้นะก็มันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับการเริ่มต้นใหม
2: ่ๆเอาว่าถ้าครั้งแรกถ้าให้ขึ้นรถเลยแล้วขับรถเกียร์ธรรมดาเลยผมว่าดับครับ
1: ดับค่ะ
2: ครับเอาล่ะประเด็นนั้นก็เลยมีอยู่ว่าความรับผิดทางอาญานะครับบทบาทของศาลหรือเจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองเนี่ยเด็กเนี่ยตามข่าวบอกว่าเด็กไม่ต้องรับโทษหรืออันนี้ก็ถ้าตามกฎหมายอย่างที่บอกไปนะครับบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับพอบัญญัติว่าเป็นความผิดแล้วยังไงต่อครับนะครับก็มาตรา291เขาก็กำหนดไว้ว่าสำหรับการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ขับรถเนี่ยมีเพียงอายุ11ปียังไม่ถึงเกณฑ์อายุนะครับดังนั้นมาตรา73เนี่ยก็เลยระบุว่าเด็กอายุยังไม่ถึง12ปีเนี่ยแม้กระทำการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
1: ค่ะ
2: เด็กไม่ต้องรับโทษ
1: อันนี้คือไม่เกิน12ปี
2: ไม่เกิน12ปีนะครับ
1: เป็นความผิดไหม
2: เป็น
1: แต่เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ
2: ครับใช่
1: ไม่ต้องรับโทษทางอาญาว่าอย่างนั้น
2: ครับผมแต่กระโทษมีเกินก่อนว่าโทษมี2อย่างนะครับโทษทางอาญาแล้วก็โทษทางแพ่งนะครับนี่หมายถึงโทษทางอาญาต้องเข้าใจว่าเด็กอายุ11ขวบนะครับจะไปอยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ถูกไหมครับผมแล้วก็มันมีวิธีการในเรือนจำที่มันก็ไม่เหมาะสมกับเด็กนะครับดังนั้นเนี่ย
1: แต่มันก็มีกระบวนการใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ว่าผิดไม่ต้องรับโทษแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็มีกระบวนการต่อเนื่อง
2: ใช่ครับก็มีวิธีการสำหรับเด็กนะครับ
1: ค่ะ
2: กฎหมายเนี่ยก็บอกว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา73นะครับก็กำหนดให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่กฎหมายไว้ด้วยการคุ้มครองเด็กถ้าเด็กกระทำความผิดกรณีน้องอายุ11เนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการคุ้มครองด้านสวัสดิภาพต่อไปนะครับเพื่อทำไงอ่ะเพราะเด็กเนี่ยอย่าลืมนะครับเขาเกิดเหตุการณ์ตกใจเขาต้องตกใจเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นผู้ใหญ่ไปชนใครเขาเจ็บเขาตายอะไรเขาตกใจเลยหลอนบางทีมันก็โอ้โหเป็นเดือน2เดือนขนาดเราถูกชนธรรมดาเนี่ยครับรถมาชนตูดเราก็ยังรู้สึกเลยว่าแหยงๆนะครับนี่เป็นเด็กนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยแต่ถามว่าภาวะจิตใจเขาจะปกติหรือไม
1: ่ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อยู่นะ
2: แล้วถ้าเขามาเห็นสภาพพระนะครับที่เจ็บแล้วก็ที่ตายไปเนี่ยไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่านะครับสภาพเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับก็คือเป็นมาตรการในเชิงลงโทษแต่ว่าไม่ใช่โทษเหมือนผู้ใหญ่
1: ไม่ใช่โทษจำคุก
2: ใช่ครับก็อาจจะเป็นการให้เด็กเข้าใจแล้วก็อย่าไปกระทำความผิดอย่าทำสิ่งนี้อีกนะครับก็บางครั้งมันก็ดูเหมือนจะง่ายเหมือนจะสวยนะครับภาษาที่ใช้แต่ว่าก็มันไม่ได้เจตนาแหละครับอย่างที่บอกนะการกระทำครั้งนี้นะครับมันเป็นอุบัติเหตุครับก็ทีนี้ส่วนมาตรา74เนี่ยนะครับที่บอกไม่ต้องรับโทษก็ไม่ใช่ว่าเด็กอย่างเดียวนะครับมีทั้งเรื่องตักเตือนแล้วมอบให้ผู้ปกครองดูแลนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องกรณีนี้เป็นเด็กพิเศษหรือไม
1: ่ค่ะ
2: ครับ
1: เพราะเป็นเด็กทั่วไปไหมคะ
2: ครับเมื่อกฎหมายเขากำหนดว่าเด็ก คือกฎหมายเขากำหนดว่าบุคคลใดทำต้องรับผิดถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: ดังนั้นก็ไม่ได้รับการยกเว้นอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าเด็กไม่ต้องรับโทษอย่างที่บอกไปว่าเมื่อต่ำกว่า12ขวบนะครับไม่ต้องรับโทษคำว่าไม่ต้องรับโทษก็เห็นไหมฮะภาษาบอกอยู่ในตัวแล้วว่าไม่ต้องรับโทษแต่บอกไม่ได้ผิดคนละความหมายกันแสดงว่าผิดและใช้คำว่าเด็กแต่เขาไม่ได้บอกว่าเด็กธรรมดาเด็กทั่วไปเด็กพิเศษดังนั้นไม่ต้องไปตีความเรื่องเด็กพิเศษหรอกครับมันก็เป็นเรื่องของเด็กนะครับได้รับเว้นโทษอยู่แล้วแล้วมันจะซ้อนอีกพอเป็นเด็กยังได้การยกเว้นโทษเลยแล้วนี่เป็นเด็กพิเศษอีกถูกไหมครับเขาก็มีความเปราะบางมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปอีกนะครับก็ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับว่าสาเหตุที่ทำไปเพราะอะไร
1: เราก็เข้าใจแล้วแหละว่าเด็กเนาะอายุ11ไม่เกิน12ตามกฎหมายก็คือว่าไม่ต้องรับโทษนะแต่ผิดไม่ผิดนะก
2: ็
1: เป
2: ็
1: นการตักเตือนอะไรก็ว่าไปทีนี้คนดูแลเด็กอันนี้สำคัญเลย คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องรับผิดอย่างไรคะอันนี้สังคมก็จับตามมากทีเดียวเหมือนกัน
2: ก็อย่างที่บอกนะครับการกระทำโดยละเมิดในทางนะครับทางอาญาเนี่ยกระทำไปแล้วทางละเมิดในทางแพ่งเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งของเราเนี่ยทางละเมิดเนี่ยก็สามารถเรียกร้องได้จากผู้กระทำความผิดแต่เมื่อผู้กระทำความผิดเป็นเด็กก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ไม่พ้นพ่อแม่นะครับดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429ก็ระบุเอาไว้ว่าบิดามารดาหรือผู้อนุบาลก็ต้องรับร่วมรับผิดด้วยนะครับดังนั้นฟ้องแพ่งได้เรียกค่าเสียหายได้
1: ทางแพ่งในเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆนะฮะ
2: ใช่แล้วก็บุคคลที่เป็นทายาทของพระนะครับก็มีปัญหาให้ขบคิดอีกเอ๊ะเป็นพระนี่แล้วทรัพย์ของพระนี่ตกเป็นของทายาทหรือจะให้วัดมาจัดการอันนี้เป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินขณะเป็นพระนะครับเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มันยังไม่ได้เกิดมันเกิดตอนไปฟ้องหรือเรียกร้องนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของทายาทเขาครับก็ต้องในส่วนของทายาทไปก็ฟ้องร้องพ่อแม่นะครับผู้ดูแลไปนะส่วนพ่อแม่ผู้ดูแลก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ด้วยว่าไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับตอนนี้มันต้องดูอย่างรถเป็นของใครรถอาจจะไม่ใช่ของพ่อแม่หรือรถเป็นของญาติพี่น้องใช่ไหมครับเอากุญแจไปว่าอย่างไรหรือว่ายินยอมให้เด็กเขาหรือไม่ยินยอมแต่ว่าพ่อแม่งก็ต้องรับผิดอยู่แล้วแต่ถ้าว่ารถเป็นชื่อพ่อแม่แล้วกุญแจเก็บอย่างไรกระทำมากี่ครั้งแล้วใช่ไหมครับปล่อยเด็กไปลำพังได้อย่างไรนะครับหรือว่าวางเอาไว้เพราะว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษด้วยข้อที่ว่าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมีทั้งบวกทั้งลบนะครับข้อที่ดูเหมือนน่าเห็นใจคือเป็นเด็กพิเศษนะเขาต้องเข้าใจแล้วแต่อีกข้อหนึ่งที่พ่อแม่จะโดนเมื่อรู้ว่าเป็นเด็กพิเศษทำอะไรโดยเขาอาจจะขาดวิจารณญาณมากกว่าคนอื่นแล้วกันกุญแจไม่เก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมหรือปลอดภัยเนี่ยซึ่งคุณไม่ได้เล็งเห็นว่ามันจะเกิดภัยขึ้นมาได้นะครับก็ตรงนั้นอีกแล้วก็เห็นว่าน้องขับรถได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราขับรถครั้งแรกถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยผมว่าดับแน่นอน
1: มันก็เป็นประเด็นว่าต้องมีใครสอนไหมหรือเคยขับมาก่อนไหม
2: ครับ
1: เพราะว่าจากบ้านมาณจุดเกิดเหตุเนี่ยร
2: ่
1: วม10กิโลเมตรนะ
2: โอ้โหผมว่าไม่เกิน100เมตรไม่เกินฮะไม่เกิน50เมตรหรอกครับค่านึกถึงครั้งแรกอารมณ์ย้อนกลับครับพอเหยียบเขาบอกว่าให้ปล่อยอะไรมันต้องเข้าเกียร์ก่อนพอยกคัดขึ้นมาปุ๊บกระดับแล้วครับไม่มีทางครับ
1: ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเด็กอาจจะเคยขับมาก่อนหรือไม่อย่างไรนะคะแต่บางคนก็อาจจะมองว่าเด็กพิเศษเด็กออทิสติกบางคนก็อาจจะมีความสามารถพิเศษในการจดจำเห็นผู้ใหญ่ขับ อะไรแบบนี้และจำได
2: ้
1: มันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อ่ะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเขาก็สอบสวนได้นะคะเพราะว่าก็มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีคุณตาคุณยายอยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะบางคนก็บอกโอ้ก็เคยเห็นเด็กคนนี้ขับรถนี้อยู่เหมือนกันบางคนก็บอกนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: พยานเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะอ้าวก็เป็นว่าผู้ปกครองนะต้องรับผิดชอบแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในทางแพ่งนะคะ
2: ค่าสินไหมทดแทนค่าปลงศพค่าใช้จ่าย
1: ค่
2: าไร้อุปการะต่างๆเต็มๆ
1: แต่ว่าทางกฎหมายถ้าหากว่าพบว่าพ่อแม่ปกครองมีความประมาทไม่ดูแลเด็กให้ดีทิ้งกุญแจไว้ในรถหรือปล่อยให้เด็กเข้าถึงตัวรถได้เนี่ยคือทางอาญามีความผิดบ้างไหมคะหรือก็ไม่ต้องกฎหมายบอกว่าไม่ต้องรับผิดรับเฉพาะทางแพ่งอย่างเดียว
2: ก็เห็นมีกฎหมายอยู่มาตราเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมาตรา26ห้ามไม่ให้ผู้ใดบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดนะครับก็มีบทลงโทษตามมาตรา78คืออาจจะมีโทษจำคุกเล็กน้อยนะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทผมว่า
1: เป็นกฎหมายคุ้มครองเด็ก
2: า
1: จจะผิดตรงนี้นะคะ
2: อันนี้ผมมองว่าจริงถ้ารับผิดถ้าเกิดผิดนะครับแล้วก็รับผิดแล้วก็เยียวยาไปผมมองว่าอย่างที่บอกผู้ปกครองก็ไม่ได้เป็นคนขับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนตั้งใจนะครับสุดท้ายผมมองว่าศาลก็คงจะเมตตาแหละครับผมแต่ว่าจะรับผิดชอบอะไรกับสิ่งที่กระทำไปบ้างหรือสิ่งที่เด็กทำไปบ้างนะครับ
1: ค่ะแล้วเจ้าของรถล่ะคะเจ้าของรถผิดไหม
2: ถ้า
1: คนขับไปชนคนอื่นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็แล้วแต่นะ
2: ถ้าเป็นหลักทั่วไปก่อนหลักทั่วไปการกระทำความผิดทางอาญานะครับที่มีโทษทางอาญาเนี่ยผู้กระทำต้องเป็นผู้รับผิดดังนั้นต้องดูว่าเจ้าของรถกับคนขับเป็นคนเดียวกันหรือไม่นะครับดังนั้นเจ้าของรถเช่นรถเช่ารถนายจ้างแต่คนขับไปชนเขาตายคนขับก็ต้องรับผิดถูกไหมครับนายจ้างก็ไม่ได้รับผิดในฐานะทางอาญาก็อาจจะไม่รับผิดในทางแพ่งพอเราย้อนกลับมาในเรื่องของน้องคนนี้นะครับก็เหมือนกันต้องดูว่าพ่อแม่เป็นเจ้าของรถหรือพี่น้องหรือรถจอดอยู่แถวนั้นแล้วไปหยิบมาอันเนี้ยนะครับก็รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ารู้เห็นเป็นใจก็นั่นแหละครับก็มันก็ถือว่าก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดในทางแพ่งด้วยนะครับผ
1: ม
2: ถ้าในทางอาญาก็ไม่อะครับเพราะว่าไม่ได้เจตนาครับผม
1: แต่ว่าข่าวนี้หรือเหตุการณ์นี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อันนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน
2: คันนี้ถ้าเกียร์ธรรมดานี่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นี่น่าจะไปได้ฮะตามที่บอกคือเกียร์ออโต้ขึ้นไปนั่งแล้วขับมันไม่หลงพวงมาลัยก็น่าจะไปได้ใช่ไหมครับ
1: มีเดี๋ยวฉันสงสัยอย่างหนึ่งว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรอย่างเช่นเล่นเกมติดมือถืออะไรด้วยหรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะบางทีถ้าเด็กอาจจะมีถ้าเล่นเกมแบบรุนแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเจออะไรก็ต้องพัฒนาก็ต้องกำจัดอะไรอย่างเนี้ยม
2: ัน
1: ก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีผลหรือไม่โดยเฉพาะกับเด็กพิเศษนะคะ
2: ถ้าเป็นหลักคือเวลาเราเกิดเหตุจราจรมาในบุคคลทั่วไปคำถามที่ตำรวจจะต้องถามคือหนึ่งขับรถจากไหนแล้วจะไปไหนจ
1: ุ
2: ดประสงค์อะไรนั่นนะ
1: คะอันนี้ก็เดี๋ยว
2: ไล่เด็กตอบมาว่าไปซื้อกาแฟให้พ่อแม
1: ่ไล่กล้องไปแล้วก็สอบพยานไปก็ใช้เวลานะเดี๋ยว รอฟังทางเจ้าหน้าที่แล้วกันเพราะว่าในโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะแล้วก็คนพูดกันไปต่างๆนานาเราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงนั้นเป็นอย่างไร
2: ที่อ้างว่าเป็นเด็กออทิสติกก็ต้องมีบทสรุปทางการแพทย์มีหนังสือรับรองทางการแพทย์นะครับ
1: อันนี้ทางกระทรวงพม.เขาก็ยืนยันก็ตรวจสอบแล้วว่ามีบัตรผู้พิการนะคะก็คือเป็นเด็กออทิสติกน
2: ั่
1: นเองแต่เขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยไม่บอกใครไม่บอกใครนะคนอื่นก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเด็กปกติหร
2: ือ
1: ไม่อย่างไรนะคะค่ะสรุปว่ากรณีนะคะเด็กอายุ11ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา73แต
2: ่
1: ต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะต้องร่วมรับผิดทางแพ่งนะตามมาตรา429ใช่ไหมคะเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าดูแลอย่างสมควรแล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็เจ้าของรถก็อาจจะถูกตรวจสอบว่าอนุญาตหรือปล่อย

0: านก็เดินตามระเบียบใช่ไหมคะเดินชิดขอบทางและตามหลักก็คือว่าเดินไปข้างหน้าที่รถวิ่งสวนมาเพ
1: ื่
0: อจะได้มองเห็นนั่นก็คือพระที่ท่านเดินทุดงเนี่ยลำดับ1ถึง5ดูเหมือนว่าจะเห็นแล้วก็หลบได้ทันนะฮะแต่ว่า
1: เห็นไงข้างหน้าเห็นข้างหลัง
0: ด้านหลัง
1: หัวบังไม่เห็น
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นยืนอยู่บนมันมีเส้นหลายทางอยู่แล้ว
0: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะโดยเฉพาะกรณีของเด็กนะฮะซึ่งไม่ต้องเป็นเด็กพิเศษหรอกเด็กธรรมดาอายุ11ปีตามกฎหมายการขับรถการจะมีใบอนุญาตได้เนี่ยมันต้อง
1: เท่าไหร่ตอนนี้15ขึ้นไปน่าจะเพราะประชาชนมีตั้งแต่7ขวบ
0: ค่ะ
1: ครับน่าจะ15ขึ้น
0: แต่ว่าดิฉันเห็นในส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดก็เยอะนะที่เด็ก11ขวบมันได้ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: เราเห็นขี่มอเตอร์ไซค์เยอะเหมือนกันนะ
1: อันนั้นมอเตอร์ไซค์
0: แต่ว่ารถเนี่ยก็เพิ่งจะเห็นเคสนี้ยังไงก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยก็ฝากดูแลบุตรหลานด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะ 16:28 นาทีเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะกลับมาในช่วงหน้าเปิดสายกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: เข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉัน

0: สุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ทนายฉัตรพลแย้มเพื่อศรีนะคะจากสภาทนายความนะคะในช่วงที่แล้วเราก็พูดถึงกฎหมายนะคะกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า12ปีที่กระทำความผิดนะคะในเคสของเด็กอายุ11ปีที่ขับรถชนพระนะคะที่ท่านเดินธุดงค์แล้วก็มรณภาพหลายรูปยังได้รับบาดเจ็บอีกหลายรูปด้วยกันนะคะก็สรุปย้ำกันอีกทีว่าตามกฎหมายบอกเด็กอายุต่ำกว่า12ปี
1: ใช่ครับ
0: ถามว่าทำแบบนี้ผิดไหมผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
1: ใช่
0: นะคะแต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่และกรมคุ้มครองสวัสดิการทำนองนั้นนะคะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบในความเสียหายในทางแพ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ถึงไม่มีประกันถ้าประกันเขาจ่ายไปเขาก็ต้องมาฟ้องร้องเอาค่าสินไหมคืนนะครับเอาเบี้ยคืนจากทางพ่อแม่นี่แหละครับผมผู้ปกครอง
0: เมื่อสักครู่ก็ถามค้างไว้ในช่วงที่แล้วว่าตามกฎหมายเนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่หรือคนอายุเท่าไหร่ที่สามารถที่จะขับรถได้จะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ดีนะ
1: ครับ
0: การขอใบอนุญาตทำอนุญาตถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นี่รู้สึกว่าจะ15ปีใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ถ้าเป็นรถยนต์นี
1: ่ต้อง18
0: ต้อง18ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะเด็กบางทีเราเห็นเด็กตัวเล็กๆน่าจะ10 11ขวบขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะต้องระมัดระวังนะฮะพ่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยกันดูแลด้วยและอีกอย่างนึงถึงแม้ว่าสามารถที่จะขับขี่ได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยบางทีเราไม่เห็นสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้นะคะก็ฝากย้ำเตือนในเรื่องของการทำตามกฎหมายตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้อื่นด้วยเพราะคนที่เป็นเหยื่อของอุบัติเหตุเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยนะทุกวันเลยทีเดียวนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
1: ค
0: ่ะอีกเรื่องนึงช่วงฝนตกๆแบบนี้นะคะถนนก็ลื่นนะคะหรือบางทีฝนตกหนักๆฝนฟ้าคะนองเมื่อเคยมีเคสที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมโดนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะยิ่งช่วงนี้ฟ้าฝนในทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือปภ.ก็เตือน55จังหวัดเลยเดี๋ยวเกือบทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะก็โซนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะคะให้เตรียมรับนะในเรื่องของฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นนะคะตกหนักถึงหนักมากที่ผ่านมามันก็มีช่วงหนักเหมือนกันนะแต่มันจะหนักมากขึ้นเพราะโดนอังหางของเจ้าพายุที่เข้ามาลูกใหม่เนี่ยถึงแม้จะไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะก็มีอิทธิพลเหมือนกันเจ้าพายุโซนร้อนไมซักค่ะที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนะคะศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าจะอิทธิพลของพายุไมซักไม่มีไมโทนนะไม่ใช้ไมซักนะเดี๋ยวไม่รู้แปลว่าอะไรไมซักนะคะและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ทำให้ช่วงวันที่3-6กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักมากบางพื้นที่นะคะอย่างที่บอกไปภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตอนบนนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรสูงมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนี่จะลงเรืออะไรต้องระมัดระวังหรือเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนในช่วงเวลานี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดต่างๆเนี่ยเราเคยเจอแล้วใช่ไหมคะช่วงฝนตกๆเข้าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยน้องเด็กหมูป่านะ โอ้น้ำป่าเข้าไปเนาะเต็มถ้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังแล้วกันในช่วงเวลานี้ค่ะช่วงนี้เราจะเปิดสายนะคะรับเคสเรื่องราวปรึกษาปัญหากฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินนี่มีหลายสายเลยนะที่รออยู่นะคะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอดบ้างเรื่องการขอออกโฉนดที่ดินบ้างนะคะโดยเฉพาะที่ดินตาบอดเอาหลักการก่อนในระหว่างรอสายเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยถึงแม้จะเป็นที่ดินตาบอดมันก็ต้องมีทางออกได้ใช่ไหมคะ เขาเรียกทางจำเป็นใช่ไหม
1: มาที่ดินตาบอดนะฮะที่ดินก็ไม่ดินก็ไม่มีตาเราก็ไม่เคยเห็นนะ
0: เขาก็เปรียบเปรยทำไมถึงเรียกว่าที่ดินตาบอดก็คือ
1: ครับ
0: ตาบอดเหมือนกับว่ามองไม่เห็นออกไม่ได้อะไร
1: ไม่มีทางออกทั้งสี่ทิศแหละนะครับที่ดินตาบอดคือที่ดินที่ไม่มีทางออกนะครับสู่ทางสาธารณะนะครับไม่ก็ก่อนก็อาจจะมองว่าเป็นแค่ทางเท้าในความจำเป็นเดินแต่ณปัจจุบันนี้ความจำเป็นของการเดินทางเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเท้าแล้วมันก็จะต้องขอถึงลักษณะว่าเป็นทางที่รถยนต์เข้าออกได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นที่ดินตะกอนที่จะมาเป็นที่ดินตาบอดได้นี่ครับที่ดินมันมีการแบ่งแยกมาโดยตลอดจากแปลงใหญ่แบ่งแยกย่อยเป็นแปลงเล็ก
0: มันเคยมีทางออกตอนหลังมาแยกแบ่งแปลงไอ้ข้างท้ายๆก็เลยไม่มีทางออกเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปฟังคุณยายอารมณ์ดีกว่าว่าที่ดินตาบอดของคุณยายเป็นแบบไหนคุณยายอารมณ์คะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะคุณยายโทรจากจังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจ้า
0: เพชรบุรีนะจ๊ะเป็นยังไงที่ดินตาบอดเป็นที่คุณยายหรือเปล่า
2: ที่ของคุณยายอะจ้า
0: คุณยายอยู่ณปัจจุบันนี้หรือเปล่าคะที่ดินตรงเนี้ย
2: ที่ดินวางเปล่าไงเข้าออกไม่ได้ไงเป็นที่นาจ้ะ
0: เป็นที่นาค่ะแล้วปัจจุบันนี้คุณยายอยู่ที่แปลงนี้หรือเปล่าคะ
2: เปล่าจ้ะเปล่าจ้ะ
0: อ๋อไม่ได้อยู่นะ
2: ไปดูใกล้ๆนั่นแหละ
0: อยู่ใกล้ๆค่ะค่ะจะปรึกษาว่า
2: จะขอดทางออก
0: ทาง
2: เข้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนทำนาทำอะไรไม่ได้แล้วก็เสียตะค่าที่เขาบอกว่าที่ที่ว่าวางเปล่าไม่ได้ทำอะไรเขาเรียกแผลเจ็ดลายเสีย 2,100 จ้ะธรรมดาเคยเสียอายุ100กว่าบาท
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเราไปคุยกับที่ข้างเคียงแล้วใช่ไหมคะ
2: จ้ะเขาบอกว่าเขาค่ายให้เขาค่ายหมดเขาเข้าตั้งเก่าลายเขาค่ายไร่ละล้านหนูจะเอาที่ไหนไปเตือนเงินนะ
1: อ๋อเขาจะขายยกแปลงเลย9ไร่
2: จ้าจ้าหนูว่าเขาค่ายไร่ละล้านแต่หนูขอ20ตารางวาเนี่ยก็เท่ากับ10เป็ดอ่ะขายไม่หมด
0: เอาแค่ขอทางออกให้ได้ก็พอใช่ไหมคะ
2: จ้าจ้าจ้าเขาไม่ขายจ้าเขาค่ายก็ขายหมดคนเขาไม่ใช่คนรวยนะเขาคนเศรษฐีจ้า
0: ค่ะค่ะอ้าวกรณีแบบนี้ทำอย่างไรคะถ้าเราไม่สามารถซื้อที่ดินมาเป็นทางออกได้เสียงคุณยายเบามากเลยคุณยายพูดใกล้ๆโทรศัพท์ไหม
2: โทรศัพท์ของยายไม่เคยดี400บาท
0: นี่ดังขึ้นแล้วจากคุณยายดังขึ้นแล้วเดี๋ยวฟังทนายเลยนะ
1: ก็
2: จ้าจ้า
1: อย่างนี้ครับมันมีปัญหานี้มันแก้ได้แหละแต่ว่ามันจะแก้ได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือระยะเวลายาวนะครับจะแก้ไขด้วยการเจรจาพูดคุยกันหรือฟ้องร้องต่อศาลกันมันมีทางแก้แน่นอนสำหรับเคสนี้นะครับก็อันดับแรกอย่างที่คุณยายว่านั่นแหละครับผมก็จะแนะนำตอนแรกตามที่คุณยายต่อไปคือก็ซื้อเขาเลยครับนะก็มี2 อย่างหนึ่งนะเขาขายกลางก้าวไร่นะจริงๆเราต้องการแค่ทางออกนะก็ทางออกของเราต้องการเล็กน้อยก็ขอซื้อเขาเล็กน้อยแต่เขาไม่ขายดิครับถูกไหม
2: ก็ไม่ขาย
1: แล้วทำไมเราต้องออกทางนี้มันมีที่ดินมีต้อง4ทิศอื่นไม่เอาเหรอที่เหนือที่ใต้ที่อะไรต่างๆคุยกันได้ยังไง
2: เขาก็ไม่ขาย
1: เอาเหรอครับ
2: ขายเขาขายหมดอ่ะ
1: ครับ
2: ทีนี้หนูจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อแล้วแกอายุ76แล้วอ่ะ
1: เช
2: ื่อว่ายาจะตายแล้วเก็บเงินด้วยเผาที่อะไรก็ขายไม่ได
1: ้ครับ
2: เผาน้ำทำก็ไม่มีคนทำเขาเข้าออกไม่ได้ไงน้ำตกไม่ได้
1: ครับ
0: ยายอยู่เพชรบุรีตรงไหนจ๊ะตำบลอะไร
2: ตำบลบ้านแหลมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจ้ะตำบลบางแก้ว
0: ค่ะ
2: ตำบลบางแก้วติดถังน้ำมันนะจ๊ะ
0: ยังเทียบเมืองเพชรบุรีเลยค่ะ
1: ครับบางทีนะครับปัญหาอีกนิดนึงก็คือว่าการที่เราไปขอทางออกเขาเนี่ยมาทำให้ที่ดินเขามีความสวยในการขายทั้งแปลงน้อยลงหรือไม่เขาก็ดูด้วยนะครับ
0: มันเคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมคะคุณยายแปลงของคุณยายกับแปลงของข้างๆนี่เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหม
2: ยายก็ไม่รู้แต่ว่ายายจะโตมานี่คนละเจ้าของ
1: อันนี้ครับ
2: แต่ว่าเมื่อก่อนยายไม่รู
1: ้ที่คุณสุภลักษณ์เขาถามอะเพราะว่างี้การจะขอทางแบบนี้ได้อีกกรณีหนึ่งเขาเรียกว่าทางจำเป็นนะครับทางจำเป็นเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระทางกฎหมายอยู่ว่าต้องแบ่งแยกนะครับออกมาจากแปลงแม่นะครับ ดังนั้นเราก็ต้องไปตรวจโฉนดให้ลูกหลานหรือให้ทนายความเขานะครับไปตรวจโฉนดที่สำนักงานที่ดินว่าไอ้แปลงของเราเนี่ยเดิมเนี่ยมันถูกแบ่งแยกย่อยมาจากแปลงไหนแล้วเราก็ไปฟ้องต่อศาลฟ้องร้องศาลเขานะครับจากแปลงแม่เป็นหลักนะครับในการขอทางออกทางจำเป็นนี้ครับเราฟ้องแปลงอื่นก็ได้ครับแต่เขาจะต่อสู้ลักษณะเดียวกันว่าทำไมไม่ไปฟ้องแปลงแม่ล่ะก็คุณแบ่งออกมาจากแปลงแม่ใช่ไหมตอนแบ่งกันออกมาได้ไม่คิดไม่บริหารไม่จัดการจะเอาแต่ที่ดินเอาแต่ใหญ่ไว้ก่อนไม่แบ่งเป็นถนนแต่นี้จะมาเอาแปลงของฉันของฉันไม่เกี่ยวเลยฉันมาจากแปลงแม่แปลงอื่นก็อาจจะคุยแล้วเดี๋ยวจะตกลงกันยากแต่สุดท้ายก็อ่านงั้นมาถึงศาลแล้วคุยกันขนาดนี้แล้วเนี่ยรับตังค์ได้ไหมล่ะนะความยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะครับก็ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่านะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันไก่เกี่ยกันนะครับทางโดยทางเจ้าหน้าที่ศาลทางกระบวนการไก่เกี่ยก็จะพูดคุยให้นะครับว่าสุดท้ายศาลน่าจะสั่งให้เป็นทางจำเป็นก็ได้นะ
2: แต่ถ้าไหนฟังยายก่อนนะโทรศัพท์ยายพอสิบห้านะมันตัดนะเดี๋ยวยายโทรไปนะตัดไปนะ
1: โอเคไม่เป็นไรนั่นแหละพอดีเลยกับคำตอบนะครับ
2: อัน
1: น
2: ี้ถูกหวังตาย
1: อันที่3ก็คือต้องดูว่าเป็นทางพระราชจำยอมหรือเปล่าเราทางที่เราจะไปขอเขาเนี่ยเราเคยเดินมาเป็นเวลา10ปีไหมถ้าเคยเดิน
2: มาเดินเมื่อก่อนมันเดินจากแต่มันไปหัวคณะจากหัวคณะเล็กๆแบบชาวนา
1: ครับนั่นแหละเราเคยเดินเคยเลยมาเราก็อาจจะมีประเด็นนี้นะครับแล้วก็ต้องปรึกษากับทนายความที่เพราะมันต้องใช้การฟ้องร้องต่อศาลถ้าทางพระราชจำยอมหรือทางจำเป็นเนี่ยนะครับก็ให้เขาได้จริงเขาก็อาจจะดูแนวทางตรงจุดไหนดีนะครับจะฟ้องในเรื่องไหนดีระหว่างทางพระจำยอมกับทางจำเป็นครับผม
2: ยายไฟไหวเป้าว่าเขาเสือบเดินไม่ได้
1: มองหน้าได
0: ้ยายมีลูกมีหลานไหม
2: หลานก็ไม่ได้เรื่องเลย
0: ดูสิแล้วลูกล่ะ
2: หลานลูกอะไรไม่ได้เรื่องไปดูเรื่องทั้งนี้เลยนะตรงนายยังไม่รู้
1: อะไรจะยกที่ให้ใครต่อไปอ่ะในอนาคตก็ให้คนนั้นน่ะเรามาช่วยหน่อยดิ
2: ยายจะขายเอาเงินไปเผาที่มาจบ
1: ไป
2: จบไปไปทั้งนั้น
1: หาคนขายมาครับ
2: ทีนี้คนซื้อมีที่แต่ไม่มีทางเข้าของไม่เอาก็ทำมิตัดข้าว
1: แนะนำอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับคนซื้อประเภทใดคนซื้อบางประเภทเนี่ยบอกว่าคุณก็ดำเนินการติดต่อเรื่องต่อสารให้ฉันให้เรียบร้อยเลยแล้วฉันก็จะให้ขายที่ดินให้กับคุณฉันไม่ขายให้คนอื่นดอกทำสัญญากันให้ดีครับทำได้ครับนะครับให้เขารับมอบหน้าจากไปแล้วไปฟ้องเอา
0: ค่ะ
2: ยายก็ไปไหนไม่ได้
0: ค่ะก็ให้คำแนะนำได้เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวหลังไมค์รับเรื่องต่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็ขอเบอร์ที่อยู่คุณยายเอาไว้เนาะมีอะไรจะได้ประสานกันหลังใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ขอไปสายอื่นต่อนะคะค่ะ
2: เราจะช่วยเหลือยายได้แค่ไหนละ
0: ได้ค่ะก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณยายไม่มีทนายนะคะก็ติดต่
2: อ
0: ทนายอาสาเน
2: า
0: ะค่ะที่จังหวัดเพชรบุ
1: ร
0: ีค่ะมาต่อที่สายคุณป้าสวัยนะปรึกษาเรื่องที่ดินเหมือนกันนะคะขอออกโฉนดที่ดินสค.1เคยไปติดต่อที่ดินแล้วตอนปี53แต่ยังไม่คืบหน้าโอ้ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะ
1: ค
0: ุณป้าสวัยสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีจ้ะ
0: ค่ะที่ของคุณป้าเป็นเอกสารอะไรคะ
3: สค.1จ้า
0: ค่ะแล้ว
3: ออกแบบพ.ศ.2498จ้ะ
0: จ้าแล้วได้ไปตามเรื่องไหมว่าเรื่องถึงไหนอย่างไรจ้า
3: ไปตามเรื่อยเลยจ้ะ
0: นะคะว่ายังไง
3: เขาบอกว่าต้องยื่นกรมป่าไม้
1: ที่ดีเราอยู่ในเขตป่าดีงั้นก็ถูกไหม
3: มันของเราออกก่อนจ้าเขตป่ามันจะมาทับของเราพ.ศ.2504
1: มันมีข้อพิพาทกันอยู่นี่เน
3: า
1: ะ
3: จ้าจ้าแล้วจะต้องไปปรึกษาใครทำไงคะ
1: ผมจะแนะนำแค่ว่าถ้าจะออกสค.1ขั้นตอนกระบวนการไปยื่นอะไรยังไงนี่แล้วก็ที่ดินนั้นก็ต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนใช่ไหมครับหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์แต่ของคุณป้าเนี่ยสวัยเนี่ยได้ยื่นแล้วไงนะไปยื่นแล้วก็มันไม่ได้ติดขัดขั้นตอนล่าช้ามันไม่ติดขัดเลยว่าเขาแจ้งมาว่าเราอยู่ในเขตป่าใช่ไหมทับซ้อนกันข้อพิพาทแบบนี้มันต้องน่าจะเป็นรายละเอียดแล้วมั้งครับว่าแล้วเราพิพาทกันยังไงอ่ะเขาแจ้งยังไงบ้างอ่ะ
3: ขั้นเขาแจ้งบอกให้รอสัก53แล้วฉันก็ไปติดต่อเรื่อยๆเน
1: า
3: ะแล้วพอตอน69ฉันก็ไปติดต่ออีกแล้วตัวนี้กรมที่ดินหัวหน้ารังวัดเขาบอกว่าป้าเรื่องเก่ายังมีอยู
1: ่
3: เขาจะเดินเรื่องกับกรมป่าไม้ให
1: ้ครับ
0: ก็ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ผมว่ามันครับเชิญครับพูดต่อครับ
3: ฉันว่าจะไปฟ้องศาลเนี่ยจะไปทางไหนดีคะทั้งถามทนายดูค่ะ
1: ผมว่าอย่างนี้ครับที่ตรงนี้ตกลงเรามีคุณป้าพูดเองอะว่าที่ดินตรงเนี้ยมันทับซ้อนกันอยู่นะเพราะการที่เราจะขอออกโฉนดมันต้องใช่ที่สาธารณะหรือที่ป่าสงวนไงแต่คุณป้าบอกว่าที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ป่านะครับซึ่งใครออกก่อนออกหลังตรงนี้ยังถ้าข้อพิพาทตรงนี้ยังไม่ยุติเนี่ยที่ดินเขาก็ออกโฉนดให้ไม่ได้ถูกไหม
3: ใช่จ้ะ
1: ดังนั้นข้อพิพาทตรงนี้มันจะยุติอย่างไรใช่ต้องพิสูจน์สิทธิ์สิใช่ไหมครับแล้วกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์กับใครออกก่อนใครออกหลังอย่างเงี้ยมันไปถึงไหนแล้ว
0: แสดงว่าเขารอทางกรมป่าไม้อยู่หรือเปล่าน
1: ะใช่ครับผมอ
0: าจจะต้องมีการสำรวจนะฮะของแบบนี้มันใช้เวลาเหมือนกัน
1: ใช่คงที่ดินก็คงไม่คืบหน้าหรอกเพราะว่าเขาคงจะรอนะครับ
3: ใช
1: ่คุณป้าไม่ไปแอคชั่นไม่ไปติดตามอ่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกคุณป้าก็ถูกทางแล้วที่จะขอให้ออกมาเป็นที่ดินของตัวเองไม่ว่าจะฟ้องร้องหรือจะฟ้องร้องใครด้วยเหตุใดติดขัดอย่างไรตรงเนี้ยข้อที่จริงตรงเนี้ยผมว่าต้องไปดูตรงหลักการให้ดีนะครับว่าเอกสารที่ดินแล้วมันติดขัดอย่างไรคุยกับทางที่ดินเขาดูนะครับมันเป็นเขตป่าใช่หรือไม่เราก็เอานักกฎหมายทนายความไปดูด้วยแหละครับมันจะได้รู้ข้อที่จริงนะครับเรื่องนี้มันค่อนข้างจะติดขัดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาครับผมเน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้คุณป้าอยู่จังหวัดอะไรคะ
3: สระบุรีจ้า
0: สระบุรีนะเดี๋ยวหลังไมค์รับเรื่องไว้เนาะอยู่ที่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะ
3: จ้า
0: ประสานปรึกษานักกฎหมายนะทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดีทนายอาสาก็ดีนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเพราะว่านี่เรา
1: ไม่ได้เสียสิทธิ์นะเพราะว่าที่ดินของคุณป้าเขาก็ยังซื้อขายได้ถูกไหมครับลักษณะของการซื้อขายครับ
3: ใช่จ้ะ
1: ครับมีแต่อย่าออกโฉนดแล้วมันดีกว่าเนาะ
3: ค่ะตอนนี้มันรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเนาะแต่2498ตอนนี้ฉันก็อายุ70กว่าแล
0: ้
3: ว
0: เวลานานมากแล้วแหละเกินรอแล้วนะ
1: เขาม
0: ันต้องมีเหตุผลนะฮะว่า
1: ที่เราขอโทษครับที่เขาไปยื่นออกโฉนดเนี่ยแล้วเราไปยื่นเองหรือเขาประกาศให้เราไปยื่นล่ะ
3: ฉันไปยื่นเองจ้ะตอนแรก
1: เฉพาะราย
3: สมัยท้าวสินใช่ไหมคะค.ศ.53หรือไงเนาะฉันก็จำไม่ได้เขาให้ไปยื่นออกโฉนดทั้งหมด
1: คร
3: ับ ตอนนี้ชาวบ้านก็รุมกันไปทั้งหมดเลยแล้วเขาก็ให้รอมาจนถึงวันนี
0: ้โอ้รอเปลี่ยนหลายรัฐบาลแล้ว
1: แล้วคนอื่นได้คนอื่นได้หรือยังล่ะ
0: คนอื่นเป็นยังไง
3: คนอื่นก็เหมือนอันนี้ยังมีอยู
0: ่รอเหมือนกัน
1: ไม่เป็นไรมีเพื่อนคิดว่าเราคุณเขาได้เราไม่ได้นี่ไอ้นี่โอ้
0: ค่ะค่ะเดี๋ยว
3: พันโทเสถียรเดี๋ยวข้าขอคุย
0: จ้าไม่เป็นไรจ้าเราไม่ต้องเอ่ยชื่อของบุคคลอื่นเนาะค่ะค่ะ
3: แล้วเขาไปฟ้องศาลปกครอง
0: ค่ะ
3: เขาก็ยอมให้หมดแล้วแต่ทำไมเขาถึงไม่ออกให้ฉันก็ยังสงสัยอยู
0: ่หมายถึงว่าคนมีคนอื่นไปฟ้องแล้ว
3: จ้า
0: แล้วก็ยังไม่ได้เหมือนกัน
3: ยังไม่ได้เหมือนกันเขามาออกรางวัดมาอะไรเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็กรมที่ดินก็ยังไม่ออกให้เหมือนกัน
1: คือตรงนี้ครับในการใช้กฎหมายเนี่ยโอเคก็การไปฟ้องศาลปกครองจนมีคำสั่งผมก็ไม่ทราบนะคำพิพากษาของศาลปกครองสั่งว่าอย่างไรแต่มันก็อาจจะเป็นการเฉพาะรายไหมไม่ได้คุ้มครองของคุณป้าสวัยด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าศาลปกครองแล้วจริงๆอ่ะศาลปกครองเป็นเรื่องคำสั่งครับน
3: ะ
1: คำสั่งเรื่องขั้นตอนแต่ว่าผู้ที่จะนำไปปฏิบัติก็ต้องต่อยอดไปเพราะศาลไม่ได้มายุ่งเกี่ยวในส่วนนี้ด้วยพอจะไปภาคบังคับภาคปฏิบัติดำเนินการต่อเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบแอคชั่นโดยนักกฎหมายเหมือนกันนะครับถ้าเราทำเองไม่ได้เพราะว่ามันเราจะได้แต่คำสั่งอ่านแล้วก็เป็นกระดาษไปนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีบังคับคดีนะครับถ้าเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยมันมีรายละเอียดครับเนาะครับ
3: แล้วจะอย่างเรื่องของเรานี่จะต้องไปเดินตรงไหนต่อคะ
1: หาทนายความที่เราไว้วางใจอ่ะครับหน้าที่รู้จักนะปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในอำเภอดูนะหาใครที่เราไว้ใจครับนะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นคดีที่ดินอ่ะมันก็มีมูลค่าทรัพย์อยู่นะครับครับ
3: ค่ะต้องหาทนายหาอะไรเน
1: า
3: ะ
0: หรือติดต่อเน
1: า
0: ะในท้องถิ่นนะคะอบต.หรืออะไรนะคะ
1: ดัง
0: นั้นผู้ใหญ่บ้านลองปรึกษาดูก่อนนะฮะ
3: จ้า
0: ค่ะ
3: ถึงมาขอความแนะนำว่าจะไปตรงไหนดีไปตรงไหนต่ออย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะเอาเดี๋ยวหลังไมค์แนะนำต่อนะคะก็บางทีเราให้คำแนะนำได้เบื้องต้นแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได
1: ้
0: ถ้าแบบ ไม่เสียตังค์ก็จะมีทางอัยการคุ้มครองสิทธิ
1: ์
0: นะคะหรือว่าสภาทนายความประจำจังหวัดนั้นๆนะคะค่ะมีข่าวหนึ่งค่ะอันนี้อยากจะฝากเตือนนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพอันนี้ก็มีกรณีทัวร์เถื่อนนะคะลอยแพผู้แสวงบุญไปซาอุมีผู้เสียหายเนี่ย150คนนะคะสูญเงินกว่า4ล้านบาทเลยเขาบอกนี่ตำรวจไปจับได้คาสนามบินเลยนะคะก็คือว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวนะโดยทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะคะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งหมด150คนนะคะจองทริปนะฮะไปแสวงบุญกับบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสคนละ 25,000 บาทนะเพื่อเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในห่วงระหว่างวันที่3ถึง13กรกฎาคมมีกำหนด10คืน11วันแล้วก็มีนายหมัดฮาซือรันมามุอายุ49ปีเป็นผู้นัดหมายแล้วก็จัดโปรแกรมต่างๆแล้วก็แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก็นัดหมายกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะประตู8ชั้น4พอถึงกำหนดปุ๊บวันที่3คือเมื่อวานนี้นะคะนักท่องเที่ยว100คนก็เดินทางมาใน150คนเลยนะคะก็มาสอบถามไฟบินสายการบินที่จองไว้ก็บอกว่าอ้าวมันไม่มีนะไฟบินที่จองเอาไว้เนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็เลยนี่โดนหลอกซะแล้วก็เลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวให้ช่วยเหลือและพาไปแจ้งความที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะจนสามารถจับกุมตัวนายหมัดฮารือซันมามุได้นะที่บริเวณประตู8ชั้น4ผู้โดยสารขาออกที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละนะคะเขาก็บอกว่าเป็นคนจัดโปรแกรมต่างๆเปิดบริษัทนำเที่ยวแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนนะคะก็เสนอโปรแกรมนำเที่ยวแล้วก็แสวงบุญราคาถูกกว่าความเป็นจริงนักท่องเที่ยวหลงเชื่อค่ะก็จองทริปกันไปนะคะเขาก็บอกว่านี่เขาก็ขาดสภาพคล่องทางการเงินนะคะก็ไม่สามารถจะพานักท่องเที่ยวไปโปรแกรมที่จัดได้นะคะก็โดนข้อหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่รับอนุญาตจากนายทะเบียนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทแล้วก็ส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแหม
1: ทำไงดีล่ะถ้าเราจะไปเที่ยวก็คงจะต้องตรวจดู
0: ได ้
1: ช
0: ื่
1: อบริษ
0: ั
1: ทได้ชื่อคนจัดมานะฮะถ้าตรวจกับการท่องเที่ยวแล้วไม่เจอเพราะเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ตรวจในโซเชียลนี่แหละครับเปิดอินเทอร์เน็ตตรวจดูนะครับเผื่อมีคอมเมนต์จากคนที่เคยโดนหลอกโดนอะไรมาเขาโพสต์ไว้นะครับ
0: แม้อันนี้ก็ดีที่ว่าเขาก็อยู่ที่สนามบินนะไปจับตัวได้แต่ถ้าไปนายอื่นๆก็อาจจะไม่ไป
1: บางทีการห้ามโพสต์ห้ามอะไรที่เป็นการหมิ่นประมาทคนอื่นเขาก็ค่อนข้างที่จะมีทั้งบวกทั้งลบเนาะเห็นไหมพอกรณีแบบเนี้ยไอ้คนที่เคยโดนหลอกมาก่อนแล้วเขาก็โพสต์คอมเมนต์เอาไว
0: ้
1: นะครับพอเขาโพสต์คอมเมนต์ไว้เรามาตรวจสอบแล้วก็เจอเฮ้ยอันนี้จริงเท็จเราก็ระวังไว้ก่
0: อ
1: นแต่พอโพสต์ไปเดี๋ยวจะกลายเป็นหมิ่นประมาทเดี๋ยวเขามาฟ้องร้องเร
0: าน
1: ั่นเป็นความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์อีกโอ้แต่ก็เลยเป็นทั้งบวกทั้งลบ
0: ก็ต้องมีวิธีการไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทหรือชื่อคนตรงๆใช่ไหม
1: ค
0: ะต้องหลบเลี่ยงๆไปแต่เนี่ยมันจะมีอย่างนี้ลักษณะแบบนี้บ่อยๆนะทัวร์เถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเก็บตังอะไรไปแล้วแล้วก็ลอยแพนักท่องเที่ยว
1: น่าจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าถ
0: ้
1: าป
0: ั
1: จจุบันนี้ประเทศที่เจริญแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่เด็กๆจะไปเองหมดแล้วเดี๋ยวนี
0: ้ค่ะค่ะแต่นี่ก็คือว่าเขารวมกลุ่มกันนะคะก็จะไปแสวงบุญเนื่องจากไปหลอกคนดูสิคนเขาอยากจะไปทำบุญนะไปหลอกเขากลายเป็นบาปไปเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายนะคะท่านอาจจะถูกหลอกสตางค์ได้นะคะแม้แต
1: ่ครับ
0: คนรู้จักก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักจริงๆนะหรือบางทีคนในหมู่บ้านเดียวกันเคยเห็นหน้าเห็นตากันบางทีเขาก็อาจจะหลอกมันได้เหมือนกัน
1: การที่เราจะโดนหลอกเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดครับหรือคนที่เราไว้วางใจนะส่วนใหญ่ก็คือคนใกล้ๆตัวเราเพราะคนแปลกหน้าคงไม่มาหลอกเรา
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คนนอกจากใกล้ตัวก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: นอกจากว่าคนแปลกหน้าแล้วถ้าจุดหลอกของเขาคือชักจูงด้วยมูลค่าด้วยค่าตอบแทนอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็นี่อย่างกรณีของแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะที่รับผิวของไปก็กลายเป็นยาเสพติดนะแล้วก็โทษหนักมากนะข้อหา
1: เรื่อง
0: ยาเสพติดเนี่ยแต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าเธอรู้ไหมหรือไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าการเจอเนี่ยมันเจอในเหมือนกับกระเป๋าแล้วเขาก็ซ่อนไว้นะไม่ได้จงแจ้งอะไร
1: จุดที่น่าสงสัยเนี่ยครับคืออย่างที่บอกไม่ว่าเราจะมีบ่อนกันพนันไม่ว่าจะมีอะไรชนใหญ่เนี่ยเราจะจับกันที่ปลายทางต้นน้ำไม่ได้จับน้องนี่ก็เหมือนกันนะครับแอร์โฮสเตสนี่มันเป็นปลายทางเขาจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยประเด็นหนึ่งผมอยากจะ ชักจูงคนฟังให้มาฟังกันก็คือว่าแล้วยาเนี่ยมันเข้าประเทศมาได้ยังไงหรือมันผลิตในประเทศใช่ไหมครับแล้วการจะเข้าในประเทศหรือผลิตในประเทศเนี่ยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเนี่ยไม่รู้ใช่ไหม
0: นี่แหละ
1: นะครับเพิ่งมารู้ตอนโดนจับตรงนี้ใช่ไหม
0: เนี่ยเขาก็ไล่ไปเรื่อยๆนะก็เจอสองผัวเมียนะขนพัสดุเฮโรอีนเนี่ยนะเป็นขบวนการแต่ว่ามันต้องไล่ต่อนะว่ามันมายังไงและเห็นว่าเป็นขบวนการใหญ่เลยทีเดียวทำกันแล้วหลายครั้งนะคะค่ะปลายทางนี่ก็คือว่าเป็นเหยื่อแล้วแหละนะคะจะรู้หรือไม่รู้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะแต่ว่าถ้าไปทำผิดในประเทศอื่นเนี่ยมันก็ยากนะแต่ก็เห็นว่าก็ต้องพิสูจน์กันแหละนะคะแล้วก็ระมัดระวังตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ออกกฎเข้มแล้วแหละนะว่ามีมาตรการจะต้องห้ามรับหิ้วของฝากของอะไรต่าง
1: ก็กลัวจะเป็นอีเวนต์เป็นช่วงๆหมายถึงพอข่าวเงียบก็คืออย่าลืมนะครับพนักงานคนใหม่มาเขาก็ไม่ได้ตามข่าวเด็กๆอีก5ปี10ปีจบมาเขาก็ไม่ได้ดูข่าวเรื่องนี้สิ่งที่ควรจะทำคือระบบระเบียบที่เข้มงวดต่างหากมันจะสืบเนื่องต่อไปเป็น10 20ปีของคนรุ่นหลัง
0: ขาออกจากประเทศไทยไปเนี่ยสำคัญเนาะ
1: ก็ไม่ทราบ
0: ติดตัวไม่เจอได้ยังไง
1: ผมเดินทางภายในประเทศขนาดผมพกมิลลิกรัมเกินแบตเตอรี่เกินหรือว่าอะไรนะของเหลวเกิน
0: ครีมเกินเจอหมด
1: เกิน100มิลลิลิตรหรือ150เนี่ยยังเจอผมเลย
0: ค่ะ
1: ทะเลาะกันต้องตายสุดท้ายก็ต้องโยนทิ้งขยะยอมเขานะคร
0: ับอันนี้ก็ต้องเข้มงวดกับทางเจ้าหน้าที่นะลูกเรือต่างๆด้วยนะคะอาจจะตกเป็นเหยื่อได้เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม
1: รับ
0: ฟังนะคะทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook ด้วยวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำแล้วก็ทนายฉัตรประพลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: อาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกให้พร้อมรับอิทธิพลพายุไมซักที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังการตัดแต่งกิ่งลดความเสียหายจากลมพายุเป็นต้นและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ทันทีสำหรับกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายนั้นเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทชาวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุไมซักตลอด24ชั่วโมงโดยคาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้
7: นายรัฐพลณราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุไมซากทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2569 โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้งมิสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดคมสันต์คำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: สาธารณสุขจังหวัดตรังเน้นย้ำผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
8: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมากโดยเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสาเหตุที่พบการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเนื่องจากเด็กวัยนี้มักชอบเล่นของเล่นร่วมกันหยิบของเข้าปากหรือใช้มือจับปากจมูกตาทำให้เชื้อโรคเข้าร่างกายได้ง่ายจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในสถานศึกษาโดยเน้นย้ำให้บุคลากรทางการศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กคนอื่นทันทีแจ้งผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีหากมีเด็กป่วยมากกว่า2รายขึ้นไปในห้องเดียวกันในระยะเวลา1สัปดาห์ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของและบริเวณพื้นห้องเรียนหลังเปิดเรียนควรเฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
11: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้พบกับเกษตรหน่อยนางอุไรวรรณแก้วล่าตำแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงานสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทาในหัวข้อเรื่องกลุ่มส่งเสริมอาชีพลำไยนอกฤดูบ้านหนองบัวหมู่ที่12ตำบลทากาศซึ่งดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบงานในตำบลทากาศนี้ที่พ่อแม่พี่น้องเรียกว่าเกษตรตำบลทากาศนั่นเองตำบลทากาศอำเภอแม่ทามีเกษตรกรทั้งหมด 1,245 ครัวเรือนพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 9,097.30 ไร่มีพื้นที่การปลูกลำไยจำนวน 5,557.22 ไร่927ครัวเรือนโดยมีพื้นที่ปลูกมากคือหมู่ที่1จำนวน 1,893.10 ไร่จำนวน168ครัวเรือนรองลงมาคือหมู่ที่12จำนวน 764.75 ไร่125ครัวเรือนและหมู่ที่11จำนวน 511.90 ไร่105ครัวเรือนต่อไปจะเป็นการนำเสนอโดยนายจุมพลนันทากาศประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพลำไยนอกฤดูบ้านหนองบัวเลขที่193หมู่12ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
1: ครับวันนี้ผมก็นายสุมพลนันตากาศอยู่บ้านเลขที่193หมู่12บ้านหนองบัวตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนก็อายุก็64ปีตอนนี้ดำรงตำแหน่งองคมหมู่บ้านและหมวกใบที่สองก็เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนอาชีพหลักทำลำไยนอกฤดูอาชีพเสริมอบลำไยแห้งเนื้อสีทองชื่อกลุ่มก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยเนื้อสีทองรวมใจทากาศเหนือครับก็วันนี้นะครับก็ขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่เรื่องของการรวมกลุ่มในการส่งเสริมการเกษตรประกอบโดยกลุ่มส่งเสริมอาชีพลำไยนอกฤดูบ้านหนองบัวได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มกราคม2552มีสมาชิก13รายชาย7รายหญิง5รายตั้งอยู่บ้านเลขที่193หมู่12ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มลำไยสดและลำไยอบแห้งเนื้อสีทองกิจกรรมของกลุ่มที่ดำเนินการได้แก่การลดต้นทุนการผลิตลำไยการเพิ่มผลผลิตลำไยการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไยสมาชิกรวมมือกันลงมือผลผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองออกสู่ตลาดปีละ6ตันหรือ 6,000 กิโลกรัมกิจกรรมลำไยนอกฤดูพื้นที่1,786ไร่ตำบลทากาศอำเภอแม่ทามีการปลูกลำไยส่วนฤดูปลูกลำไยจากมกราคมกุมภาพันธ์ส่วนฤดูเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่กรกฎาคมถึงธันวาคมเป้าหมายการดำเนินงานลดต้นทุนการผลิตจาก 19,260 บาทต่อไร่เป็น 17,260 บาทหรือ 10% เป้าหมายผลผลิตเพิ่มผลผลิตจาก 1,200 ต่อไร่เป็น 1,440 กก.ต่อไร่นะครับเป้าหมายรายได้ 27,500 บาทต่อไร่ประมาณการนะครับรายจ่าย17,260 บาทต่อไร่นะครับสถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตด้านเคมีนะครับด้านปุ๋ยเคมีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน การผสมแม่ปุ๋ยตามคาวิเคราะห์สุดดินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการใช้สารเคมีฮอร์โมนอาหารเสริมการผลิตน้ำมักทดแทนใจเคมี 2. การผสมสารต่างต้นอาหารเสริมเพื่อลดการซื้อแบบสำเร็จรูปสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชการใช้วิธีกลในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2. การใช้สารชีวพันธุ์ในการลดต้นทุนการใช้สารเคมี 3. การหมั่นสำรวจแปลงวิเคราะห์การเข้าทำลายของศัตรูพืชในระดับเศรษฐกิจการติดตามข่าวสารสภาพอากาศและโรคแมลงศัตรูพืชผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงแปลงพยากรณ์ของศูนย์กำจัดศัตรูพืชชุมชนสจส.ตำบลต้นทุนการผลิตตำบลท่าอากาศอำเภอแม่ทามีต้นทุนการผลิตลำไยนอกฤดูโดยมีต้นทุนเป็นเงินนะครับ19,260บาทต่อไร่ต้นทุนการผลิตลำไยนอกฤดูปี2569ตำบลท่าอากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนต้นทุนการผลิตนะครับ 1,625 บาทแล้วก็ด่านปุ๋ยเคมี 3,350 บาทด่านฮอร์โมนอาหารเสริม 2,850 บาทสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 1,150 บาทค่าแรงงานก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับ 5,885 บาทค่าแรงในการเก็บเกี่ยว 3,600 บาทค่าแรงงานลักการเก็บเกี่ยว 1,800 บาทรวม 19,260 บาทสถานการณ์ด้านการตลาดนะครับวิธีการตลาดสถานการณ์ตลาดของตำบลท่าอากาศเฮาสถานการณ์ตลาดวิธีตลาดก็ลักษณะการซื้อขายนะครับจุดจำหน่ายรับซื้อแบบเมาสวนหรือโต๊ะเขียวก็อันนี้ก็ใจพอค่าคนกลางนะครับมันมีหลายแบบบ้านเฮานะครับสองการเก็บเกี่ยวและนำผลผลิตมาสู่โรงนะครับโดยเก็บเกี่ยวเองนะครับขายตามจุดรับซื้อตัวแทนรับซื้อนะครับการรวมกลุ่มนะครับการขายนะครับจุดรับซื้อรวงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของคนบ้านตำบลท่าอากาศเฮานะครับการบริโภคในประเทศนะครับคาดว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศประมาณนะครับ 50,000 ตันหรือเนื่องจากนะครับภาครัฐมีมาตรการนะครับส่งเสริมการสนับสนุนการรณรงค์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆให้ประชาชนหันมาบริโภคลำไยมากขึ้นนะครับการส่งออกนะครับคาดว่าจะมีการส่งออกลำไยสดและผลิตภัณฑ์ประมาณนะครับ 600,000 ตันนะครับก็ 600,000 ตันนะครับอันนี้ก็ลำไยสดนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.36 นะครับเนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอินโดนีเซียและฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดส่งออกลำไยที่สำคัญของไทยนะครับยังมีความต้องการบริโภคลำไยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมความต้องการลำไยสดและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการขยายการส่งออกในตลาดใหม่ได้แก่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับตะวันออกกลางสภาภาพยุโรปนะครับสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเป็นต้นนะครับเพื่อลดการ พึ่งพิงจากตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยนะครับการบริโภคลำไยภายในประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ 17.79 ในส่วน5ปีแสดงว่าตลาดลำไยในประเทศค่อนข้างสดใสประกอบกับภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆให้ประชาชนหันมาบริโภคลำไยมากขึ้นและเมื่อเทียบสัดส่วนการบริโภคลำไยภายในประเทศกับการส่งออกจะเห็นว่าประเทศไทยมีการบริโภคลำไยเพียงร้อยละ 7.79 ต่อปีนะครับ2557นะครับของผลการผลิตลำไยทั้งหมดซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับและการคาดว่าความต้องการการบริโภคลำไยภายในประเทศนะครับประมาณ 50,000 ตันนะครับลักษณะการซื้อขายซื้อลำไยนะครับพ่อค้ามักเป็นผู้กำกับราคารับซื้อลำไยสดการขายลำไยสดของเกษตรกรภาคเหนือตอนบนแบ่งได้3แบบคือการขายแบบเมาสวนหรือตกเขียวเป็นการซื้อขายล่วงหน้าโดยตกลงราคาซื้อขายในช่วงออกดอกหรือเริ่มต้นผลเล็กๆบางแห่งนะครับขายเมาสวนในช่วงที่ผลผลิตแก่การทำการกำหนดราคานะครับขึ้นกับการขาดตลาดการคะเนผลผลิตของพ่อค้าซึ่งเกษตรกรมักขายได้ในราคาต่ำเนื่องจากยังไม่ทราบราคาหรือภาวะตลาดล่วงหน้าเกษตรกรอาจขายเมาทั้งสวนหรือบางสวนผู้รับซื้อเป็นพ่อค้าท้องถิ่นและนำไปจำหน่ายต่อให้พ่อค้ารวบรวมผลผลิตในจังหวัดหรือต่างจังหวัดเกษตรกรเก็บเกี่ยวและนำผลผลิตมาขายตามจุดรับซื้อรายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและราคารับซื้อที่พ่อค้ากำหนดในช่วงเวลานั้นๆและสถานที่นั้นๆการรวมกลุ่มการขายเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรขายผลผลิตรวมกันให้พ่อค้าเพื่อสามารถต่อรองราคากันได้แต่มักนิยมแหล่งรับซื้อผลผลิตโรงงานแปรรูปตำบลท่าอากาศอำเภอแม่ทามีจุดรับซื้อลำไยหลุดรวงจำนวน4แห่งใหญ่ๆจุดแปรรูปลำไยอบแห่งเนื้อสีทองจำนวน2แห่งโดยทางกลุ่มได้จัดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยเนื้อสีทองรวมใจท่าอากาศเหนือรหัสทะเบียน 6-51-02-03-1-0033 ครับ
0: พักฟังเพลงกันเพาะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะ

0: กลับมาพบกันในช่วงที่2กันต่อนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงที่2นี้เกษตรหน่อยจะเล่าถึงงานส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่เกษตรหน่อยและทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทาได้เข้าไปดำเนินการงานเด่นที่ดำเนินการจะให้พ่อหลวงชุมพลเล่าเกี่ยวกับเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไยแบบตัดยอดนอกฤดูค่ะ
2: ครับในช่วงที่2นี่นะครับก็เป็นการเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตลำไยการเพิ่มผลผลิตลำไยหลังจากการเก็บเกี่ยวผลิตเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีการทำการตัดแต่งกิ่งโดยตัดแต่งกิ่งเหมือนกับการตัดแต่งแบบอื่นคือตัดแต่งกิ่งที่เป็นโลกกิ่งซ่อนหรือกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกแต่การตัดแต่งกิ่งแบบตัดยอดลึกเข้ามาประมาณ1ฟุตจากนั้นจะใช้ปุ๋ยยูเรียต้นหนึ่งประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อต้นเพื่อเล็งให้ต้นแตกใบอ่อนหลังการแตกใบอ่อนชุดแรกประมาณ45วันก็จะทำการแตกกิ่งอีกครั้งโดยตัดแต่งกิ่งที่แตกออกมาเป็นกระจุกออกเพื่อให้ทรงภูมิใบโปร่งแล้วสีดพ่นด้วยฮอร์โมนบำรุงใบเพื่อเล็งให้ลำไยแตกใบอ่อนสุดที่2หลังจากสุดที่2มีความแก่ให้สีดพ่นด้วยปุ๋ยสูตร0052หรื

0: 0 52 34และน้ำตาลทรายทางทันควันนะครับอย่างละ1กิโลกรัมผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นประมาณ 2-3 ครั้งห่างกันครั้งละ7วันเพื่อเล็งให้ใบลำไยมีการสะสมแป้งและน้ำตาลสังเกตใบลำไยคือถ้าเส้นใดใบพองนูนจนเห็นเป็นเส้นใบเด่นชัดแสดงว่าลำไยมีการสะสมแป้งและน้ำตาลสามารถหลาดสารคอเรตเพื่อบังคับให้ลำไยออกดอกได้และถ้าสีดพ่น 2-3 ครั้งใบลำไยแล้วแต่เส้นใบลำไยยังไม่พอกพูนแสดงว่าลำไยยังสะสมแป้งและน้ำตาลบ่เพียงพอจะต้องทำการสีดพ่นต่อไปอีกสัก2ครั้งจนกว่าเส้นใบจะพองนูนก็จึงสามารถที่จะหลาดสารบังคับลำไยออกดอกได้ข้อดีของการตัดแต่งกิ่งแบบตัดยอดเพื่อทำลำไยนอกฤดู1นะครับทำลำไยนะครับออกดอกพร้อมกันทั้งต้น2นะครับได้ลำไยผลใหญ่ได้มาตรฐานทรงภูมินะครับ3ทรงภูมิดูแลง่ายรักษาง่ายข้อจำกัดนะครับก่อนหนึ่งนะครับควรตัดยอดในฤดูฝนยอดที่จะสมบูรณ์มากอากาศบ่ร้อนนะครับในฤดูร้อนอากาศแห้งบ่เหมาะสมกับเทคนิคในการตัดแต่งกิ่งแบบตัดยอดเพราะทำหือผิวของกิ่งแห้งนะครับครับก็ผลของการตัดแต่งกิ่งนะครับก็ต่อให้หน่อยนึงนะครับก็เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งเฮานะครับคือการเปลี่ยนยอดลำไยใหม่นะครับเพื่อความสมบูรณ์ของกิ่งซึ่งจะได้ผลที่สวยงามนะครับเป็นก้อนคือเฮาได้กิ่งใหม่นะครับการทำกิ่งใหม่เนี่ยมันดีจะได้มันเฮาจากเฮาเปลี่ยนยอดเก่าๆออกนะครับหรือว่ากิ่งที่มันซ่อนกันมันบ่สมบูรณ์นะครับเฮาก็ตัดออกแล้วก็เล็งด้วยปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยตึงเคมีเฮาก็ใช้ยูเรียเข้าไปแล้วหื้อน้ําหื้อชุมนะครับแล้วก็ตามโดยปุ๋ยอินทรีย์นะครับเวลาเฮาเปลี่ยนแล้วก็การเปลี่ยนอย่างที่อู่มานะครับก็คือหน้าฝนเฮาต้องทําหน้าฝนถ้าทําในฤดูแล้งหรือว่าแดดจัดๆหลังกิ่งจะเสียหมดนะครับเพราะว่าเฮาไปทําหน้าฝนนี่อากาศมันบ่พอร้อนนะครับอีกอย่างก็ฝนเฮาก็เริ่มสุกซุมมาเฮาก็ทำกิ่งได้ง่ายอีกทั้งลำไยก็พร้อมที่จะป่งเฮาหรือว่าจะแตกกิ่งแขนงได้ดีเฮาก็ทำมือง่ายต่อการดูแลรักษาอีกอย่างหนึ่งก็ประหยัดน้ำนะครับประหยัดน้ำแล้วก็เกี่ยวกับโรคแมลงก็บ่พอเยอะโดยนะครับเฮาก็ทำส่วงฤดูฝนจะดีที่สุดการที่เฮาทำแล้วนะครับทำหือมันติดหน่วยหรือว่าเป็นก่อนดีถ้ามันติดหนักลำไปนะครับเฮาก็ควรจะตัดแต่งจอผลนะครับเวลาลูกเท่าเกินกว่าหัวเม็ดขีดหรือว่าเท่ากับลูกบักแข้งนะครับหรือบักเขือพวงนะครับเฮาก็สามารถตัดแต่งจอได้จอผลนะครับเพื่อหือมันออกมาแล้วก็เอาผลดีไว้นะครับอย่างจอมันยาวล่ำเนี่ยบางทีนี่กิ่งเขาสมบูรณ์เขาได้จอที่ยาวเกินไปเขาก็ควรจะตัดจอให้เกินหนึ่งเขาต้องทำใจนะครับอู่กับคนที่บ้านถึงมันดีๆนะครับแล้วก็ไปตัดแต่งจอผลเพื่อให้เขาจะได้ผลผลิตดีออกมาสม่ำเสมอผลโตนะครับอย่าง 2A เนี่ยว่าต้องอู่ถึง 2A หรือ A เดียวเขาก็จะได้มากกว่าเต่าที่เฮาปล่อยมันทิ้งไว้มันลูบค้าต้นจนกิ่งแทบเอาบ่ไหวนะครับอย่างนี้เฮาก็ควรจะทำแบบตัดแต่งจอผลอย่างผมว่านี่จะดีที่สุดนะครับถ้าเกษตรกรเฮาใส่ใจเรื่องนี้มันก็จะได้ผลดีปอก้าหันปอก้าก็สอบนะครับเพราะว่าการเก็บเกี่ยวการที่เก็บเกี่ยวผลผลิต มันก็จะได้ใส่ตะกร้าส่งออกเมืองจีนหรือว่าคนเลี้ยงตะกร้าการขัดลำไยการอย่างนี้มันก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็มาชี้แจงคือครับเกษตรกรเฮาได้นำความรู้เกี่ยวกับตัวนี้ไปใช้กันนะครับ
1: ค่ะขอขอบคุณพ่อหลวงชุมพลนันทกาศมากเลยนะคะไม่ทราบว่าถ้าเกษตรกรมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรจะโทรถามพ่อหลวงได้ที่เบอร์โทรศัพท์อะไรคะ
0: ครับเบอร์โทรของผมนะครับก็089-262-2594ก็สามารถจะโทรได้นะครับตามนี้นะครับ
1: โทรได้ทุกเวลาไหมคะ
0: ก็บ่ทุกเวลานะครับเว้นสองตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ห้ามยืมสตังค์นะครับนอกนั้นโทรได้หมดนะครับสามารถปรึกษาทางการเกษตรได้นะครับครับขอบคุณครับ
1: พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่3ต่อไปค่ะ

0: ความซื่นลดการระเหยของน้ำและป้องกันผลผลิตเสียหายแนวทางบริหารการจัดการน้ำในแปลงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพขุดลองและทำคันกันน้ำยกลองแปลงปลูกนะครับขุดสระน้ำหรือทำคันดินหล่อแปลงเพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใจในยามขาดแคลนนะครับใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเปลี่ยนจากการปล่อยน้ำท่วมขังหากเป็นไปได้นะครับมาใช้ระบบน้ำยศหรือการให้ขุดเฉพาะจุดหรือไม่ให้พืชขาดแคลนน้ำนะครับก็อันนี้เขาก็สามารถจะทำได้ในส่วนเขานะครับคุมหน้าดินนะครับใช้ฟางเศษวัสดุพืชหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นดินและลดการระเหยจากแสงแดดนะครับในช่วงฝนทิ้งช่วงนี้นะครับใส่ปุ๋ยถูกวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยมักเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินและแบ่งใส่ปุ๋ยเป็นระยะเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอนะครับทางนี้ในเขตพื้นที่ตำบลอากาศเกษตรกรสามารถติดตามพยากรณ์อากาศและคำแนะนำด้านการเกษตรได้โดยตรงจากศูนย์ปฏิบัติฝนหลวงภาคเหนือหรือตรวจสอบการให้บริการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยแล้งได้จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับ
1: เราก็ได้รับข้อมูลงานเกษตรในตำบลทากาศของอำเภอแม่ทากันไปแล้วนะคะหากสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทาเบอร์โทรศัพท์053-976-295วันนี้เกษตรหน่อยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะเบอร์097-924-8712จะขอลาไปเพียงเท่านี้พบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนในวันเสาร์หน้าเวลาดี17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง FM 95 MHz สวัสดีค่ะ

0: ลุงเช้าเป็นยังไงบ้างฮะลำไยลุงอ่ะ
1: เอ้าว่าถ้ามันยังเป็นนี่นะมันต้องจะได้ขับรถเก่งแน่จ้อมันนี่นะเป็นกวมันต้องจะได้เปลืองไม้กำกันพ่องนะถ้าเป็นนี่นะผลผลิตมันดีนี่นะปีหน้าลุงจะแปลงห้องอย่างมีพันธุ์ได้นี่คือมันบาลำไยนะแล้วจะชื่อแอร์ชักฉามเชี่ยเครื่องมาเปิดถือมันให้หน่วยมันดก

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพลชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพลชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สังคนบ่คิดฮอดนะครับเสียงของคุณสิริพรอ้ำไพพงษ์เนาะนำมาทักทายคุณผู้ฟังเป็นเพลงแรกในการเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็จะมีข่าวสารนะสำหรับกับเสียงเพลงบรรยากาศเบาๆนะจังหวะเบาๆนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะ1ชั่วโมงไปจนถึงเวลา19 นาฬิกาครับวันนี้เรามาเจอกันตอนเย็นของวันตี4นะครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะช่วงแรกจะนี่เราไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับฉบับล่าสุดก็ออกมาเมื่อเวลา18 นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองเมื่อกี้นาทีนี่นะครับก็ลักษณะอากาศทั่วไปเนาะตั้งแต่18 นาฬิกาวันนี้ถึง18 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนาะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับก็ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับลักษณะอากาศแบบนี้ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไวตัวเนอร์ภาคเหนือตอนบนครับคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็เจียงใหม่นะครับซึ่งนะครับแฮมไลน์พื้นที่จะมีฝนตกหนักมากนะครับตะกี้ฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่แล้วเนาะอันนี้ก็คือฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศนอกจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตอนบนนะครับก็คาดการลักษณะอากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี่นะครับประกาศราชนีนะแล้วก็ในเรื่องของเรดาร์ละปูนนี่นะถ้าเกิดออกมาเนาะช่วงหลัง18 นาฬิกาเดี๋ยวจะนำมาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงต่อไปนะครับเพราะทุกครั้งนี่จะมีการสแกนด้วยเรดาร์ละปูนเวลา18 นาฬิกานะครับกันนี่ขณะนี้ก็ยังบ่อัปเดตขึ้นเตี่ยนะครับรอสัก10 นาทีนะครับก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนนะครับเรามาดูอันล่าสุดก่อนละกันนะอันล่าสุดนี่ก็ได้สแกนเมื่อเวลา17 นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับภาคเหนือตอนบนหลายพื้นที่นะครับฝนตกหนักนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่หลายอำเภอเลยเชียงรายก็หลายอำเภอพะเยานี่โดน4 อำเภอนะครับ5 อำเภอนะคุณผู้ฟังครับแม่ฮ่องสอนนี่4 อำเภอน่านนี่2 แควทีเดียวลำปางนี่ลำหวังเหนือเมืองปานเมืองลำปางห่างชัดซบปราบเงาแจ้ห่มนะแม่ทะนี่มีกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในพื้นที่นะครับจังหวัดละปูนของเราเจอกลุ่มฝนนะครับดูสีอย่างเนาะที่อำเภอลีนะครับละปูนของเราอำเภอลีที่เดียวนะคุณผู้ฟังแล้วก็จังหวัดตากนี่ก็ที่อำเภอท่าสองยางกำแพงเพชรก็เจอนะครับจังหวัดแปรนี่2 อำเภอบางจีนก็อำเภอหลองเนาะแล้วก็อำเภอหลองนะครับเดี๋ยวรอสแกนเรดาร์ช่วงเวลา18 นาฬิกาแอมสกรรม1เดี๋ยวจะมาอูมเอ่ยในช่วงที่2ของรายการนะฟังกลับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศแบบนี้นะครับตะเจ้านี่ทางจังหวัดละปูนก็ได้แจ้งเตือนนะว่าวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม69นี่นะจังหวัดละปูนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มได้นะอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนมาตะเจ้านี่นะครับจากนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของท่านก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับเตรียมพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์กำลังคนเนาะถ้าเกิดมีอะไรอย่างอลึกตึกตักจะได้ช่วยเหลือพี่น้องได้ทันทีนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตัวเนอร์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะจากทีมงานสวทละปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ครับไปฟังเพลงเย็นสบายๆนะครับเดี๋ยวกลับมาไปกันช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

ช่วงที่2ของรายการนะครับหลังจากฟังเพลง2เพลงต่อเนื่องเนาะกลับเข้ามานะครับก็มาอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์นะพายุไมซักกันดีกว่านะครับรวมถึงผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนบริเวณภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างไรต่างติดตามกันครับคุณผู้ฟังมาอัปเดตกันตีพายุไมซักกันก่อนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเป็นฉบับที่7เมื่อเวลา17นาฬิกาตีผ่านมานะครับก็ได้อัปเดตในเรื่องของพายุไมซักนะว่า16นาฬิกาตีผ่านมานี่พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีศูนย์กลางอยู่ประมาณ

ระมัดระวังก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ฟังลิ้นแข็งแล้วเริ่มหิวข้าวละเดี๋ยวก็จะไปอู้ในเรื่องของลำพูนกรีนมาร์เก็ตนะเดี๋ยวก่อนนะยังอยู่ตีในเรื่องของสภาพอากาศก่อนนะครับการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนบริเวณภาคเหนือตอนบนสแกนล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนของเราบ่พบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางและนักในพื้นที่แต่อย่างใดแต่ต่างเชียงใหม่นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9อำเภอนะครับได้รับผลกระทบนะมีกลุ่มฝนนะครับฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางและนักเชียงไฮนี่ก็5อำเภอพะเยานี่ภูซางจุนเชียงคำนะครับแม่ฮ่องสอนนี่อำเภอปายแม่เสรียงศพเมยอำเภอปางมะผ้าเชียงใหม่นี่อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงแม่ริมดอยสะเก็ดสะเมิงอมก๋อยแม่แจ่มและอำเภอหางดงนะครับจังหวัดลำปางนี่อำเภอเมืองปานและอำเภอแม่ทะนะครับจังหวัดแปรวังจินและก็ลองจังหวัดลำปูนของเฮาอย่างบ่พบกลุ่มฝนแต่อย่างใดนะครับแต่นะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่ต่างประเทศเมียนมานะครับแล้วก็ต่างอำเภอแม่เสรียงอำเภอซบเมยอำเภออมก๋อยนะครับก็มีทิศทางในการเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประมาณ8ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถ้าจะระวังก็ต้องระวังกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าแหมชั่วโมงข้างหน้านี่จะถึงจังหวัดลำปูนของเฮาก่อนนะเพราะทิศทางของการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะก็ต้องผ่านอำเภอบ้านโฮงเนาะจอมตองป่าซางอำเภอเมืองบ้านถินี่แต่นะครับจะสลายไปก่อนก่อระหว่างทางก่อนก่อนะครับก็ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยพี่น้องเกษตรกรกับบริษัทผลผลิตไว้กลางแจ้งนะเมื่อค่ำเมื่อคืนก็เก็บเข้าโรงเก็บของเฮาได้ละนะครับต้องระวังในเรื่องของความชื้นในช่วงนี้ตัวเนอร์คุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรครับฝากให้พี่น้องเกษตรกรสักหน่อยหนึ่งระยะนี้ฝนตกชุกนะแดดบ่ค่อยออกก็ทำให้ดินและก็อากาศนี่มีความชื้นสูงพี่น้องเกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียยกตัวอย่างเช่นโรคแอนแทกโนสและโรคเน่าคอดินเป็นต้นนะครับทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกอย่างบดีหื้อน้ำขังนะครับทันใดทำพืชสวนเนาะไม่ผลดีอยู่ในระยะผลแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรก็บ่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสียเนาะหลวงลนนะครับตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ในสวนนะเพราะอาจจะทำให้กลายเป็นแหล่งสะสมโรคและก็ศัตรูพืชได้นะครับโดยเฉพาะเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งมักจะระบาดในช่วงฤดูฝนนะครับเศษเปลือกผลไม้อย่างสมมุติเนาะกินมะม่วงเนาะปอกเปลือกมะม่วงไว้ในสวนนั้นอันตรายนะครับก็ควรเอาไปกำจัดนอกแปลงปลูกเด้อคุณผู้ฟังผลหลวงลนก็ต้องบดีละไว้ฮั่นนี่เนาะเก็บไปนะครับไปกำจัดนอกแปลงปลูกนะมะม่วงก้าอย่างมูนี่ก้าที่ว่ามันหลวงหล่นนี่ก็สามารถเอาไปเป็นให้อาหารงัวอาหารควายได้อยู่เนาะแต่คุณผู้ฟังครับเอาไปกำจัดนอกแปลงปลูกนะครับเข้าใจว่าเอาไปโยนข้างสวนข้างเฮานั่นบ่ได้เด้อคุณฟังครับเดี๋ยวจะเป็นพิษเป็นเถียงกันแฮมนะครับปศุสัตว์นะครับท่านใดที่เลี้ยงปศุสัตว์ก็บ่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นและก็แช่เป็นเวลานานเพราะสิ่งการปล่อยให้อยู่ที่ชื้นและแช่เป็นเวลานานนี่จะทำให้สัตว์นั้นอ่อนแอพออ่อนแอปุ๊บก็จะเป็นโรคได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยโรคคอบวมเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับและก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเฮาก่อนนะนะครับพี่น้องทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูนครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับแล้วพบกันครับ
2: เพชรอีกไม่กี่เดือนเราก็จะเรียนจบกันแล้วอ่ะเพชรจะไปเรียนต่อที่ไหน
3: เพชรคงไม่ได้เรียนต่อหรอกอิงเพราะครอบครัวของเพชรอ่ะไม่มีตังค์ส่งเรียนเลย

กลับเข้ามาเจอกันในช่วงนี้นะครับนะที่ฝากไว้ในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือในช่วงนี้จะมาอู้ถึงในเรื่องของไข่หูดับนะหรือว่าไข่หมูดิบนะครับขณะนี้ภาคเหนือของเฮาก็มีการแพร่ระบาดนะโดยเฉพาะที่จังหวัดแปะนะครับผู้ป่วยสูงนะ40รายเสียชีวิตไปแล้ว5รายด้วยกันนะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสนะครับหรือที่เราคุ้นหูนะหูจักกันจืดโรคไข้หมูดิบนะว่าเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักได้รับเชื้อจากการรับประทานเนื้อหมูดิบนะครับหรือซุกๆดิบๆนะรวมถึงการสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านบาดแผลหรือว่าเยื่อบุต่างๆของร่างกายเฮานะครับเชื้อก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดและทำให้หลายรายอาจลุกลามไปถึงเยื่อหุ้มสมองส่งผลให้สูญเสียการได้ยินหรือที่เฮาห้องกันว่าโรคหูดับและหากอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้นะคุณผู้ฟังครับอันตรายซึ่งจังหวัดปัจจุบันนี้เนาะก็มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยตั้งแต่ต้นปี69นะจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบผู้ป่วยสะสมแล้ว40รายนะเสียชีวิตไป5รายถือว่าสูงที่สุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายและในรายที่มีการติดเชื้อรุนแรงจะเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการซึมซับสนหรือสูญเสียการได้ยินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับประชาชนท่านใดนะมีประวัติรับประทานเนื้อหมูดิบหรือว่าสัมผัสเนื้อหมูดิบแล้วมีอาการไข้กาปวดศีรษะกานะปวดเมื่อยตามร่างกายรวมมีอาการผิดปกตินี่คือขจัยนะรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วนะครับพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสหรือการรับประทานเนื้อหมูดิบแก่แพทย์ตัวนะเพื่อที่จะให้เปิ้นสามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงทีเนอคุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันเสาร์ที่4กรกฎาคม69นี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะเดินทางโดยสวัสดิภาพหลายท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านกลับจองหรือไปซื้อกับข้าวกับปลานะครับหลายท่านก็เดินทางท่องเที่ยวนะก็ขอให้ท่านเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าเจอฝนก็บ่ได้ลืมนะขับรถขับลาเจอฝนก็ลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มเป็น2เต่าเพิ่มระยะเบรกระวังถนนลื่นแล้วก็บ่ได้เล่นมือถือนะครับบ่ได้ประมาทนะความปลอดภัยสำคัญที่สุดเน้อบนท้องถนนนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับใครที่ย้ายกับเขากับป่านะครับก็ขอให้วันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนที่ดีนะครับสำหรับดีเจโอมวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนฟังเพลงกันยาวๆคือสมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นอกคุณผู้ฟังเอาละครับดีเจโอมลาไปก่อนครับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นถึง 19:00 นกับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนและพลังงานสะอาดผู้นำสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้มีการจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปปส.ตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนพบเฮโรอีนซุกซ่อนในถุงกาแฟและชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางได้ 2.1 กิโลกรัมและเร่งขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายข้ามชาติพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติด

0: ไปต่างประเทศหลังมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับการส่งพัสดุต้องสงสัยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาส่งไปยังไต้หวันท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตนขอตรวจสอบพัสดุพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยที่มีลักษณะการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีที่ตรวจพบในพื้นที่อื่นโดยพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน3ถุงและถุงชาไทยจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับค่าจ้าง10,000บาทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
1: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากล นพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
2: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาท
3: ก็ได้ดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยปลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สวมสิทธิ์ แล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
2: จากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transitionเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
5: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนก็ด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันกับนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพ.ร.ก.นี่แหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและก็การปฏิรูปประเทศครับ
4: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13.2 ล้านรายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
5: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งฝั่งไทยนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสิน ใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทรุดตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระยะทางกว่า70เมตรพร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วและในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซมทั้งนี้ได้ขอให้ทางโยธาธิการและจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า3ล้าน6แสนบัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
7: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3ล้าน6แสนบัญชีจึงขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 7.4 ล้านรายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 8 แสนล้านบาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงเมืองของอิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่7เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 16:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันเสาร์นะฮะเสาร์สุดสัปดาห์นะครับในแวดวงกีฬาโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณเดชธรชัยโสดาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทีมของเราแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับดูแลทางด้านของเสียงทางห้องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรา3คนร่วมกันนะครับในการนำเสนอแวดวงกีฬานะครับให้คุณฟังรับทราบกันวันนี้ใครที่ลงทะเบียนนะครับนะหาหัวใจให้เป็นสุขสำหรับคาราบาวที่จะมาเยือนถนนดนตรีไลฟ์นะครับนะก็วันแรกเนี่ยก็จะได้สิทธิ์คนที่ลงทะเบียนนะตามเลเวลใช่ไหมนะแพลตินัมอะไรต่างๆนะครับก็เป็นลำดับไปนะครับเรื่องวันนี้นะครับพรุ่งนี้จนถึงวันที่7นะครับใจเย็นๆนะครับได้ดูกันทุกคนแต่ตื่นเช้านิดนึงนะ8โมงเช้านะครับมาลงทะเบียนมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันนะครับคาราบาวนะหาหัวใจให้เป็นสุขนะครับนะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับเรื่องที่ข่าวกีฬาเป็นกีฬาข่าวแรกนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อทรงเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาไทยขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เตรียมถวายรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่านักกีฬาทีมชาติไทยแด่พระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่ผ่านคุณสมบัติและมีศักยภาพของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรกกท.เปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งสร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้งในการนี้ภายหลังการที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมมหกรรมขี่ม้าเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะถวายรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่านักกีฬาทีมชาติไทยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวต่อว่ารางวัลเกียรติยศทรงคุณค่านักกีฬาทีมชาติไทยเป็นรางวัลที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดให้มีขึ้นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2569ขอประจำปี2568ซึ่งเป็นรางวัลที่เปรียบเสมือนรางวัลศิลปินแห่งชาติโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพในฐานะที่เป็นทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งกีฬาแบดมินตันและขี่ม้าและทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วงการกีฬาไทยและทรงมีพระกรุณาธิคุณในการพระราชทานรางวัลและกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทรงวางรากฐานและสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนากีฬาไทยของไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมร่วมกับบุรวาดม้าส่วนพระองค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในประเภทศิลปะการบังคับม้าซึ่งเป็นกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาต่อจากกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่15ในปีพ.ศ. 2549ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีมหญิงในเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ในปีพ.ศ. 2557ที่เมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าและกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ปี2566ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าส่วนเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับความพร้อมของทีมแบดมินตันนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนะแล้วก็ทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมนะของนักกีฬาแบดมินตันไทยซึ่งเตรียมการแข่งขันกีฬานะครับในการแข่งขันก่อนเอเชียนเกมนะครับก็ไปดูความพร้อมนะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยก็เตรียมฝึกตัวนะฝึกซ้อมเก็บตัวในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันแบดมินตัน2รายการใหญ่นะครับแบดมินตันชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศ
อินเดียนะครับรายการนี้ล่าสุดนี้เรายังไม่ได้เหรียญนะที่ผ่านมาแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็บัตรผมไม่แน่ใจนะวิวกรุ๊ตบอกว่ารายการนี้สำคัญนะแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะได้เหรียญรางวัลนี้นะครับแล้วก็แบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เดินทางเยี่ยมชมนะครับการฝึกซ้อมแล้วก็ให้อวาดกับนักกีฬาแบดมินตันไทยนะครับซึ่งทีมแบดมินตันเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็จัดงบประมาณจัดให้มีการโปรแกรมการเก็บตัวนักกีฬาก่อนทำการแข่งขันซึ่งได้ประโยชน์มากๆโดยเฉพาะนักกีฬาได้มีโอกาสฝึกซ้อมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็สนับสนุนนักกีฬานะครับซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะฮะแล้วก็ชิงแชมป์โลกหรือว่าการแข่งเอเชียนเกมก็เป็นมากกรรมกีฬาระดับทวีปที่สำคัญนะฮะนักกีฬาไทยก็ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พร้อมนะที่ให้การสนับสนุนนะครับแบดมินตันนะครับก็มีการแข่งขันในระดับสูงในเอเชียแล้วก็ในระดับโลกนะครับในเอเชียนเกมนะจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียเป็นคู่แข่งขันที่ดูระดับต้นๆของโลกแล้วก็รวมถึงแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่อินเดียนะครับมีการแข่งขันกันในระดับโลกที่มีคู่ต่อสู้นอกจากในเอเชียแล้วยังมีทางฝั่งของยุโรปไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญการเตรียมความพร้อมนะของทีมแบดมินตันก็เข้มงวดตลอด 4-5 เดือนและตอนนี้ได้ตัดตัวนักกีฬาเหลือ20คนนะครับชาย10หญิง10นะฮะในเตรียมการแข่งขันวิลกุลุตวิทิสารนะครับนะบอกว่าตอนนี้ความพร้อมของตัวเองและรวมถึงเพื่อนร่วมทีมนะครับตอนนี้ก็มีความพร้อมในระดับสูงแล้วนะตอนนี้กำลังเรียกความฟิตกลับมาให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันก่อนหน้านั้นก็คือ Japan Open Tour Super 750 China Open World Tour 1000นะฮะแล้วก็เป็นการวอร์มก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในวันที่17ถึง23ตุลาคมนะครับตอนนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมนะในการแข่งขันนะครับยังอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนางปวดปราณสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยคุณณัฐพลอินทรเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะครับพูดถึงเรื่องของนำร่องนะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีนะชกมวยอย่างปลอดภัยก่อนหน้านั้นมีการพูดคุยถกเถียงกันว่าเด็กอายุ15ปีไม่ควรจะต่อยมวยนะครับก็คนวงการมวยก็ออกมาอีกมุมมองหนึ่งนะฝ่ายที่ดูแลเรื่องของกิจการของเด็กและเยาวชนก็มองอีกแบบหนึ่งจึงมีทางออกนะในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าทางด้านของคณะกรรมการกีฬามวยก็บอกว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาก็เลยมองถึงการสวมเฮดการ์ดนะครับการใช้สนับศอกนะครับนะเพื่อสืบสานมวยไทยจากระย่าสู่สากลนะคือมวยไทยจะไม่ขาดช่วงนักกีฬาขึ้นต่อยได้แต่มีกลวุฒิมีเรื่องของวิธีต่อยอย่างไรให้ปลอดภัยนะก็เลยใส่เครื่องป้องกันนะก็เชื่อว่ามีกฎหมายนะที่มีการพูดคุยกันเรื่องมวยเด็กต่อยอย่างไรให้ปลอดภัยนะที่ผ่านมาที่การแข่งขันมวยนะฮะมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลส่วนภาคกลางที่อ่างทองนะครับมีการพูดคุยกันนะครับก็นำไปสู่เรื่องของการใส่เฮดการ์ดสนับศอกเราได้เห็นมวยไทยสมัครเล่นไหมครับในการแข่งกีฬาที่ผ่านมานะฮะมวยไทยสมัครเล่นใส่เฮดการ์ดใส่สนับศอกใส่สนับแข้งนะครับนี่เหมือนกันครับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกกท.ได้นำร่องนะครับในการที่ให้น้องที่อายุต่ำกว่า15ปีได้ขึ้นชกอย่างไรในการรักษาวัฒนธรรมมวยไทยแล้วก็ป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับก็กติกามีการพูดคุยกันถ้าเด็กอายุ 7-10 ปีนะจะขึ้นชก3นาทีก็เหลือให้ชก2นาทีพัก1นาทีประมาณนี้นะหาช่องทางที่ไปกันได้นะครับนี่คือเรื่องของหมัดมวยแล้วก็เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั้นนะครับส่วนหน่วยงานที่ฝั่งที่มองเห็นเรื่องของสุขภาพเด็กนะฮะก็เขามองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็หาจุดลงตัวกันนะครับมาพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเทนนิสนะครับวิมเบิลดันนะครับก็ปรากฏว่าน้องไหมมนัญชยานะครับมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสมืออันดับที่164ของโลกครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเจอกับคาโรลินามูโความือ9ของโลกนะครับแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ0ต่อ2เซตไม่ได้แพ้ขาดนะครับแต่ว่าสู้กันสูสีนะฮะแพ้มือ9ของโลกนะมือ10ของรายการนะครับจากเชเกียนะเซตแรกเนี่ยแพ้ไป2ต่อ6ครับเซต2เนี่ยสู้อย่างดีขึ้นเลยนะมนัญชยาหรือว่าไหมเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นสูสีกันนะฮะจนต้องนู่นแล้วฮะกลับเล่นไปถึงไทเบรกนะครับแล้วก็แพ้ไป6ต่อ7ไทเบรก1ต่อ7นะครับนี่คือทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไหมมนัญชยานะครับ
ธอเป็นนักทริกไทยคนที่2นะฮะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ3ในศึกเวมบดันต่อจากพี่แทมมี่ครับแทมบรินธนสุการแล้วก็เป็นหญิงไทยคนที่3นะครับที่ผ่านเข้าถึงแกรนด์สแลมนะต่อจากรอบ3นะฮะต่อจากแทมมี่แทมบรินธนสุการและลักษิกาคำๆนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งขันเทนนิสนะครับส่วนวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ18ปี AVC นะครับทีมที่1เอเชียที่นครราชสีมาได้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้ว 1-8 นะครับไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไร้พ่ายนะฮะคว้า3นัดซ้อนเลย3นัดติดต่อกันนะครับคว้าแชมป์สาย ABC และดีตามลำดับนะฮะนี่ก็ถือว่ารอบแรกไม่มีปัญหาครับไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับซึ่งวันนี้ว่างไม่มีการแข่งขันนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะโปรแกรมการแข่งขันพรุ่งนี้ในวันอาทิตย์นะเมื่อวานนี้ไทยชนะอุซเบก 3-0 เซตนะครับย้ำนิดนึงนะ 3-0 เซต 25-14 25-17 แล้วก็ 25-13 ก็ทำไมวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันนะในรอบน็อกเอาท์นะครับญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าอดีตแชมป์9สมัยเจอกับมองโกเลียเนี่ยนะครับจีนแชมป์เก่ารอบแชมป์5สมัยเจอกับเวียดนามนะครับไทยเจ้าภาพนะฮะแชมป์ปรินเซสคัพ2สมัยซ้อนแล้วก็อันดับที่4ครั้งที่แล้วเจอกับอินโดนีเซียนะครับขณะที่เกาหลีใต้อันดับที่5ครั้งที่แล้วเจอกับคาซัคสถานนะครับทีมที่ชนะในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับจะเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะใครผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับจะคว้าตั๋วไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุ19ปีชิงแชมป์โลก2027ทันทีนะครับก็เชียร์แหละนะเป้าหมายเราไปชิงแชมป์โลกก่อนจะได้เข้าสู่แชมป์รายการนี้นะอีกเรื่องหนึ่งขอให้ชนะอินโดนีเซียนะครับในวันพรุ่งนี้ให้ได้ก่อนนะครับนะไปถึงรอบรองชนะเลิศนะครับเป้าหมายหลักเราไปชิงแชมป์โลกอายุ19ปีนะครับส่วนผู้แพ้ก็จะไปจัดอันดับ 5-8 ต่อไปนะครับเอาละครับพรุ่งนี้โปรแกรมจะเป็นอย่างไรก็รอเชียร์และรอติดตามกันนะครับนะฮะที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับเชียร์ไทยนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะไปเชียร์ทีมชาติไทยนะครับย้ำก่อนนะพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเจอกับมองโกเลียนะครับจีนนะครับเจอกับเวียดนามไทยนะครับเจอกับอินโดนีเซียและเกาหลีใต้เจอกับคาซัคสถานนะก็นะพี่น้องชาวนครราชสีมาครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับหน้างานผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มราคาบัตรหรือยังนะครับหน้างานเพิ่มราคาบัตรหรือยังแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะราคาน่าจะเดิมอยู่นะ100บาทนะครับ100บาทผมเชื่อว่า100บาทหน้างานนักเรียนนักศึกษาก็ราคาก็ได้ครึ่งราคานะครับแจ้งให้กับผู้ฟังรับทราบนะฮะนี่คือเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลพรุ่งนี้นะครับไทยเนี่ย19นาฬิกานะคุณผู้ฟังนะครับคู่เกาหลีใต้กับคาซัคสถาน16นาฬิกานะครับคู่แรกญี่ปุ่นกับมองโกเลียก่อนนะ10นาฬิกานะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับจีนกับเวียดนาม13นาฬิกาเกาหลีใต้คาซัคสถาน16นาฬิกาและไทยนะ19นาฬิกาพรุ่งนี้นะแจ้งให้ทราบก่อนนะนะครับไทยเนี่ยเตะไม่เตะสิตบคู่สุดท้ายนะวอลเลย์บอลแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของส่วนเรื่องของการแข่งขันในเนชั่นลีกนะทีมสาวไทยก็เตรียมเดินทางไปนะนะครับจะไปเจอกับศึกหนักนะไม่ว่าจะเป็นตุรกีจากสหรัฐอเมริกาที่เราต้องเจอรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะงานหนักของเรานะนะเจอกับสหรัฐนะญี่ปุ่นนะนะตุรกีนะอเมริกานี่ก็เดินทางเตรียมเดินทางมาแล้วนะฮะนะครับก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งขันเนชั่นลีกชุดใหญ่ของเรานะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกไปฟุตบอลโลกได้ยังได้แล้วนะคุณผู้ฟังรอเชียร์อยู่ฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็อียิปต์นะฮะเจอกับออสเตรเลียหนึ่งเดียวของเอเชียที่เหลืออยู่นะครับก็เป็นอียิปต์นะยิงจุดโทษชนะ4-2ในเวลาเสมอกัน1-1นะครับอีมานอัสรูยิงประตูให้อียิปต์นำไปก่อนนะแต่ว่าอียิปต์นะสกัดเข้าประตูตัวเองฮะมูฮัมหมัดฮานี่นะฮะเสมอกันไปในเวลา1-1ดวลจุดโทษแล้วก็เป็นอียิปต์แม่นกว่าโมซาร่ายิงด้วยนะ1ประตูด้วยนะครับแล้วก็อียิปต์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโมซาร่าเมื่อวานนี้ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะประจำหนักนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะยิงจุดโทษนะคนที่3ของทีมนะฮะส่วนอีกคู่นึงนะครับอาร์เจนตินาเจอเคปเวิร์ดนะครับอียิปต์เข้าไปรอเจออาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดนะครับนะชนะไปก่อนแล้วก็คู่อาร์เจนตินาเจอเคปเวิร์ด
คู่นี้เหมือนกับว่าอินเดียนาจะเหนือกว่าแต่ไปๆมาๆนะแคปเวิร์ดไม่ยอมแพ้สู้สุดใจนะครับเล่นไปแค่30นาทีเลยเนี่ยเมสซี่ยิงประตูนะครับประตูที่7ของตัวเองในฟุตบอลโลกให้ทีมนํา 1-0 เหมือนจะเข้าทางนะครับเหมือนจะเข้าทางอาร์เจนตินานะน่าจะมีประตู2 3 4มาเรื่อยๆแต่แคปเวิร์ดครับมีพวกสามประตูที่โอ้สุดยอดซุปเปอร์เซฟนะครับวัย40ปีแต่เล่นเหมือน24ปีนะครับโซวินญาครับพวกสามประตูแคปเวิร์ดปัดลูกยิงป้องกันลูกยิงให้กับของที่อาร์เจนตินาบุกเข้ามา 7-8 ครั้งอะครับโอ้โหก่อนหน้านั้นเซฟ7ครั้งกับสเปนมาเซฟ8ครั้งกับอาร์เจนตินาสุดยอดจริงๆนะฮะถ้าเขาได้เข้ารอบเนี่ยเขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แหละแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะเสียประตูก็สุดวิสัยนะจากนั้นนะครับเป็นในครึ่งหลังทางด้านของเลรอยดูวาร์ดี้ฮะยิงประตูให้กับเคเวิร์ดตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหอาร์เจนตินาช็อกอะครับช็อกโดนตีเสมอนะครับแล้วก็บอกว่าต้องนู่นแล้วครับท้ายเกมนะครับลิซานโดมาร์ติเนสนะขึ้นมายิงให้ทีมนํา 2-1 เหมือนจะเข้าทางอาร์เจนตินาครับนํา 2-1 จะรักษาสกอร์นี้แต่ทดเวลาบาดเจ็บยาวเหลือเกินและเป็นโลเปสกาบาสนะครับหมายเลข13นะฮะแบ็คซ้ายนะปั่นโค้งๆนะฮะเข้าเสาไกลให้ทีมตีเสมอ 2-2 คนนี้ลิเวอร์พูลต้องซื้อมาแล้วนะแบ็คซ้ายโอ้โหเปิดบอลวิงฟรีคิกก็แม่นเปิดบอลก็ดีฮะโลเปสกาบาสนะครับยิงประตูให้กับครับเบิร์ดเสมอ 2-2 ต้องต่อเวลาครับต่อเวลาเนี่ยทางด้านของอาร์เจนตินานะโยนลูกเตะมุมเข้ามานะเป็นเดซี่บอเกสสกัดเข้าประตูตัวเองครับก็เสมออาร์เจนตินานำ 3-2 นะครับแล้วก็ทางด้านของครับเบิร์ดก็มีโอกาสไล่ตีเสมอด้วยนะฮะก่อนหมดเวลาแต่ก็อย่างว่าแล้วครับไม่ทันนะครับแพ้ไปอาร์เจนตินาชนะนะครับ 3-2 นะครับนะก็อาร์เจนตินาจะเจอกับอียิปต์นะครับแล้วเมื่อวานนี้พอจบเกมปั๊บเนี่ยนะฮะทางด้านของโวซินญานะไปแลกเสื้อกับทางด้านของลีโอเมสซี่ด้วยนะฮะยังไม่ทันได้คุยลีโอเมสซี่เข้ามายกนิ้วให้เลยนะบอกว่าเป็นผู้สาประตูที่สุดยอดมากนะฮะคุณเมสซี่บอกว่าโซวินญาเนี่ยเป็นสุดยอดผู้สาประตูที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็คุณเป็นผู้คนที่ประเทศของคุณเนี่ยต้องภูมิใจในตัวคุณแน่นอนนะครับแล้วก็ลีโอเมสซี่นะครับส่วนทางด้านของโซวอซินญาก็บอกว่าลีโอนายยอดเยี่ยมนะฮะนายยอดเยี่ยมและทางด้านของเมสซี่ก็แลกเสื้อกับโวซินญานะครับนะนี่คือถึงแม้ว่าแพ้นะแคปเวิร์ดแต่กลับไปอย่างผู้ชนะต้องบอกอย่างนี้นะโอ้ทางด้านของน้องใหม่อย่างแคปเวิร์ดนะทำให้ฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่านะโอ้บัลลังก์สะเทือนอย่างหนักเลยนะเมื่อวานนี้เจอแชมป์เก่าทำอะไรไม่ได้นะครับนะแต่สุดท้ายนั่นนะครับก็ชนะไปนะครับเมื่อวานนี้เดียโก้เชโมเน่เดวิดเบคแฮมก็ไปดูด้วยนะคู่นี้นะที่ไมอามีสเตเดียมนะครับอาร์เจนตินาก็ชนะไปนะอีกคู่หนึ่งโคลอมเบียนะครับชนะกาหน้า1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากจอห์นอาริอัสนะครับนาทีที่14นะครับโคลอมเบียก็จะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ในรอบต่อไปนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในฟุตบอลโลกนะครับวันอาทิตย์เนี่ยคืนนี้เลยนะฮะแคนาดาเจอโมร็อกโกนะฮะปารากวัยเจอฝรั่งเศสนะครับส่วนวันจันทร์ก็มีบราซิลเจอนอร์เวย์เม็กซิโกเจออังกฤษนะครับวันอังคารโปรตุเกสเจอสเปนนะครับสหรัฐอเมริกาเจอเบลเยียมนะครับอาร์เจนตินาเจออียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียนะครับโปรแกรมในค่ำคืนนี้เนื่องจากว่าเป็นวันชาติสหรัฐใช่ไหมนะทางฟีฟ่าก็มีสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับมีกิจกรรมพิเศษนะก่อนการแข่งในค่ำคืนนี้นะก็ในคืนวันที่14หรือวันที่อะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับคู่ที่ฟิลาเดลเฟียนะเฉลิมฉลองอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีประเทศนะครับคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโกแล้วก็ทางด้านของปารากวัยจากฝรั่งเศสจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับรอดูกันที่รอติดตามการในที่สุดจะได้เห็นว่ากิจกรรมพิเศษนะฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีเขาทำอะไรบ้างนะครับดอกไม้ไฟธงไฮไลท์และทีมสีแดงสีขาวสีน้ำเงินไฮไลท์นะธงขนาดใหญ่เป็นอย่างไรเนี่ยผมนะมาใบให้ทราบนะครับแล้วก็มีการวงดุริยางกองทัพเรือสหรัฐมาเล่นด้วยนี่นะรอติดตามกันนะครับเพราะว่าสนามฟิลาเดลเฟียเนี่ยเป็นสนามแห่งประวัติศาสตร์และจุดกำเนิดของสหรัฐนะครับมีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพเมื่อ4กรกฎาคม1776นะครับมีการจัดกิจกรรมยกย่องประวัติศาสตร์และมรดกของเมืองนะฮะมีกิจกรรมมากมายรอติดตามกันนะครับส่วนบ้านเรานะทางด้านของจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมาเชิญว่าจัสนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์การแข่งขันถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยนะครับก็จัดการกิจกรรมเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับบรรยากาศกลางเมืองนะฮะ
ที่สวนรถไฟนะครับ New Sport Lifestyle นะฮะเพื่อความสนุกเรื่องของบรรยากาศกลางเมืองที่สวนรถไฟนะครับในวันที่12กรกฎาคมนี้นะที่สวนวัชระเบญจทัตสวนรถไฟนะครับตั้งแต่6นาฬิกาจนไปถึงคิกออฟฟุตบอลถึง8นาฬิกานะกิจกรรมมีมากมายนะครับไปร่วมกันได้อาจจะได้ของรางวัลนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของกิจกรรมฟุตบอลโลกนะอาจจะได้ของรางวัลร่วมสนุกกับผู้จัดด้วยนะครับที่สวนรถไฟนะฮะวันที่12นะครับมาที่ฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีรอบรองชนะเลิศโซนภาคใต้นะครับนะก็รอบรองชนะเลิศวันนี้เนี่ยโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาชนะ DX นครศรีอะคาเดมี่นะครับ4-1นะฮะในเวลาเสมอ 3-3 ด้วยจุดโทษชนะ 4-1 นะครับแล้วก็โรงเรียนอบจสงขลาพิทยานุสรนะครับเอาชนะโรงเรียนพิระยานาวินคลองหินวิทยา4-1นะครับพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาเจอกับอบจสงขลาพิทยานุสร 15:00 นที่สนามกีฬาตินสูลานนท์นะครับ2ทีมนี้จะเป็นตัวแทนของภูมิภาคนะครับมาแข่งขันนะครับในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับนี่ผ่านโซน4แล้วหรืออีก2โซนนะก็จะได้ครบ12ทีมสุดท้ายรอติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะการแข่งขันศึกฟอร์มูล่า1สนาม9ซิลเวอร์สโตนสหราชอาณาจักรนะครับสปรินต์เรซจบไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับสู้กัน17รอบนะก็ปรากฏว่าคิมี่อันโตเนลลี่นะครับคว้าแชมป์สปรินต์เรซไปนะเอาชนะลุยส์แฮมิงตันนะอยู่ที่2นะมาแซงรอบที่7รอบที่8นะแล้วก็ที่3เป็นแลนโนลอริสนะครับจากเมคลาเรลนะจอร์จรัสเซลนะอยู่ที่4นะครับมาร์คเวอร์สเตเพนนะครับตัวเต็งอีกคนหนึ่งจากเรดบูลจบที่6นะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันเมนเรสนะพรุ่งนี้21:00 นรอติดตามกันนะครับส่วนความเร็วของจักรยานใครที่ติดตาม Tour de France 2026ครับค่ำคืนนี้นะสเตจที่1นะประเภทTime Trial นะครับระยะทาง19.6 กิโลเมตรนะครับเริ่มต้นที่บาร์เซโลนาของสเปนนะครับ Time Trial นะใครปั่นเร็วสุดนะบุกคนชายเนี่ยได้ลุ้นกันสำหรับTour de France จักรยานทางไกลนะ

0: เสนอเปิดเส้นทางบินตรงใน4เมืองหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นไทเปเซี่ยงไฮ้สิงคโปร์แล้วก็กัวลาลัมเปอร์นะครับเคลื่อนเรื่องของดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยจุดมุ่งหมายคือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความหรูหราลักชัวรี่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่หัวหินและชะอำนะจะได้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่มีศักยภาพสูงนะเดินทางมายังสนามบินแห่งนี้นะครับมาที่หัวหินชะอำนะครับก็นี่คือแผนพัฒนาสนามบินหัวหินนะครับมาท่องเที่ยวมาเรื่องของกีฬานะนะครับหัวหินเนี่ยเป็นแหล่งกีฬาเหมือนเดิมนะหัวหินชะอำเนี่ยเป็นเมืองกีฬาต้องบอกว่าไตรกีฬาวิ่งหัวหินเนี่ยเยอะมากนะครับนะหัวหินเมืองกีฬานะครับก็ได้ท่องเที่ยวได้เรื่องของกีฬาด้วยนะครับรอติดตามกันนะในเส้นทางของการพัฒนานะครับต้อนรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะท่าอากาศยานหัวหินบ่อฝ้ายนะครับสู่ระดับนานาชาตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลร่วมกับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณฟังครับเรื่องของ อะไรต่อท้ายรายการเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้อย่าลืมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยกันให้ชนะอินโดนีเซียนะครับนะชนะอินโดนีเซียเราจะได้ไปวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกอายุ19ปีนะครับพรุ่งนี้เราแข่งในเวลา 19:00 นคู่ที่2นะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและส่งน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยขับเคลื่อนมวยไทยสู่อนาคตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระกษ

0: เสมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569เสด็จเข้าห้องพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบธรรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณ ทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประทานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จไปยังหน้าพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายนพวงศ์อาภรณ์ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายโคกับนกเขาชวาในโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน2คู่และทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวเสร็จแล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายพันปลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาจำนวน 490,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและรดน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหาร
2: วันนี้ที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพศรีนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานให้กับญาติของพระธุดงค์จำนวน7รูปซึ่งถึงแก่มรณภาพจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนในขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชาปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกราบสักการะพระเทพราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะญาติพี่น้องของพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง7รูปและส่งน้ำศพตามลำดับโดยพระภิกษุทั้ง7รูปนั้นได้มรณภาพจากอุบัติเหตุซึ่งรถกระบะเฉียวชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บอีกหลายรูปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศโดยในวันนี้มีพระเถรานุเถระหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงปรากฏภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีคณะบุคคลและประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนางถาวรเหนือแสนประชาชนจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางมากับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งที่เสด็จไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่นและยังคงเก็บของที่ระลึกจากงานติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี
4: ้เอาพลอยไปให้เจ้าคณะจังหวัดแจกพวกผ้าเพราะว่าพวกผ้าไปทอดกฐินกับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทีนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เอาแจกพวกเราใช่ไหมเราก็ว่าเราก็เลยไปทำตุ้มหูไว้ยินข่าวก็โอ้โหเศร้าเนาะก็เห็นท่านตั้งแต่เด็กๆเนาะท่านอยากเป็นนางงามเนาะนั่นแหละก็ประทับใจแล้วท่านก็ช่วยสังคมหลายอย่างเนาะ
3: เช่นเดียวกับนายธรรมนูญดวงชาติจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้านจาก14จังหวัดภาคใต้ได้เดินทางมาร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือชาวบ้านและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
5: ลูกเสือชาวบ้านมาวันนี้มาทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้มาจำนวน800คนพระองค์พาก็เสด็จไปงานพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านโดยตลอดที่ชอบอยู่ก็คือโครงการพึ่งพายามยากครับชอบมากเพราะว่าพระองค์ท่านได้ดูแลประสบนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากตลอด
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพในทุกวันแบ่งเป็น3เวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและขอให้เดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมวันที่2ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
6: บรรยากาศของการจัดมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเป็นการจัดงานวันที่2มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องและคึกคักตลอดทั้งวันโดยนางสาวเรนูชูยังสิทธิ์เล่าว่าครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวชมงานครั้งแรกและพบว่าภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับผู้ที่รักต้นไม้รักธรรมชาติซึ่งในวันนี้ก็ได้ต้นไม้กลับบ้านหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้มากมายอีกด้วย
7: ดีก็มีหลากหลายดีสำหรับคนรักนะรักต้นไม้มีต้นไม้ต้นไม้ป่าวางแผนจะปลูกป่านิดเดียวแบบเอาเฉพาะต้นที่มันอาจจะหายากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวได้ประโยชน์และซื้อของถูกด้วย
6: เช่นเดียวกับนายวิทยาแก้วเกล็ดที่กล่าวว่ามาเที่ยวชมงานของพิพิธภัณฑ์เกษตรเป็นประจำทุกเดือนโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและในวันนี้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกลับไปหลายอย่างและคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมาเที่ยวชมงานอีก
8: มาทุกเดือนนะมาประจับกันเยอะครับน้ำถั่ว5สีตีปลาหลาแล้วก็อาหารการเกษตรวันนี้น่าจะมาช่วงเย็นน่าจะมาอีกสักวัน
6: ครั้งนี้ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการศึกษาอิสลามณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรศาสนาและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศส่งเสริมการศึกษาทางศาสนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านแหล่งเรียนรู้ของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอิสลามให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้หลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามภาคบังคับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์อบรมจำนวน 1,065 แห่งครอบคลุม36จังหวัดทั่วประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาอิสลามของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดโดดเด่นประจำปี2569จำนวน10ศูนย์จาก10เขตการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาอิสลามและการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการ2ลำไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยหน่วยยามฝั่งไต้หวันเน้นย้ำว่าไต้หวันมีสิทธิ์เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ในหน้าน้ำดังกล่าวส่วนจีนไม่มีสิทธิ์เหนือหน้าน้ำใดๆที่ล้อมรอบเกาะไต้หวันอย่างสิ้นเชิงด้านโฆษกหน่วยยามฝั่งจีนให้คำมั่นว่า CCG จะยังคงยกระดับการลาดตระเวนบังคับใช้กฎหมายในแน่น้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนต่อไปและจะปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางทะเลของประเทศอย่างเด็ดขาดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NWS ที่ระบุว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในหน้าน้ำทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในวันนี้โดยมีความเร็วลมคงที่สูงสุด259กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดถึง314กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกันนี้ NWS ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวทั้งนี้การที่อุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นปัจจัยเอื้อให้พายุหมุนเขตร้อนทวีกำลังรุนแรงขึ้นและยังเพิ่มปริมาณความชื้นในบรรยากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดฝนตกหนักได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวาดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ระบุว่านักรบของกลุ่ม FLA ก่อเหตุโจมตีที่เมืองอาเนฟิสในแคว้นคีดาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาลีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นมาลีเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธยิงจรวดโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเก่าทางตอนกลางของมาลีอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเมืองแห่งนี้ทั้งนี้การโจมตีครั้งล่าสุดถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลทหารมาลีหลังกลุ่มกบฏชาวตูอาเร็กเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในมาลีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้พลเอกซาอิโก้กามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษต่อชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนโคลอมเบียเอาชนะกาน่า1ประตูต่อ0โคลอมเบียเข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้แคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยปารากวัยพบกับฝรั่งเศสเวลา 4:00 นเทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโบชนิดทัวร์ M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศ กษิติสำเร็จมวงอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมวงอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากษิติสู้อย่างเต็มที่ก็จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต4ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6และ4ต่อ6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมวงอันดับ3ของรายการแพ้กับแมทธิวเดลลาโดวามวงอันดับ1จากออสเตรเลีย0ต่อ2เซต0ต่อ6และ6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกจักรยานยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์โลกซูซูกะเอทอาวเออร์2026ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda Event The Next Success แท็กทีมเพื่อนร่วมสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าจ่าฝูงอันดับ1ในรอบคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขัน8ชั่วโมงเต็มในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 17:30 นตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของอไทยเพชรใจสว่างและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายณัฐพลอันตระเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยออกมาเปิดเผยถึงโปรเจกต์นำร่องการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยโดยล่าสุดได้มีการสาธิตให้นักชกรุ่นจิ๋วสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งเฮดการ์ดและสนับศอกลงแข่งขันร่วมในรายการใหญ่ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4ส่วนภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองซึ่งกระแสตอบรับและภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนางโปรดปรานสมานมิตรเปิดเผยว่าพรบมวยมีการระบุชัดเจนว่านักมวยที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องใส่เครื่องป้องกันซึ่งเวลานี้กระแสมวยเด็กกำลังมาแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องนำร่องให้ชกอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อให้คนเห็นต่างเดินร่วมกันได้โดยเตรียมแผนงานรองรับในอนาคตคือพูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นเรื่องนำข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่ามวยเด็กพัฒนาได้ภายใต้ความปลอดภัยและจะแจกจ่ายอุปกรณ์ทั่วประเทศส่งอุปกรณ์ป้องกันกระจายไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคต่างๆเพื่อให้คนวงการมวยค่อยๆปรับตัวและเกิดความเคยชินกับการใส่เครื่องป้องกันพร้อมปรับกฎกติกาให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเด็กกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งที่31ภาคใต้ตอนบนโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนจุฬาภรณ์พิทยาคารตำบลเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจำนวนกว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านหรือศิลปะการแสดงอื่นๆอันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
13: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใด ชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: อ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายเรียกว่าอิงพงสวดานจีนที่ชื่อว่าฮองสินมาคุยให้ฟังกันเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องเต็มๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าได้ยินชื่อวรรณกรรมเรื่องนี้บ่อยแต่ไม่รู้รายละเอียดเลยแต่ว่ารู้ว่าสาระของเรื่องฮองสินนี้สะท้อนอยู่ในงานศิลปะจีนเยอะแยะมากมหาศาลแล้วก็เวลาเข้าไปในศาสนสถานของจีนนั้นดูรูปแล้วไม่เข้าใจแต่พอได้ฟังเรื่องนี้แล้วเริ่มจับใจความได้นะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องให้ฟังกันต่อเนื่องซึ่งว่ากันไปอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วล่ะนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องแนวไหนต่อเรื่องห้องสีนี้ถือว่าเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกๆนะครับที่นำมาอ่านมาเล่าให้ฟังแบบประเภทละเอียดละเอียดเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยรายการนี้ชื่อบอกอยู่แล้วอ่านเล่าเอาเรื่องนะมีเรื่องที่จะเอามาคุยเยอะแยะนะทั้งเกิดประวัติศาสตร์บ้างพงศาวดารบ้างเรื่องราวของคนไทยหรือว่าสังคมไทยในอดีตที่อยู่ในสายตาของต่างประเทศบ้างมีความหลากหลายมากในการนำเสนอนะครับดังนั้นอยากจะฟังเรื่องราวในมุมใดอย่างไรบอกกล่าวกันมานะครับจะได้เตรียมเนื้อหาเอาไว้ให้แล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อข้องใจแล้วคิดว่ามีคำถามที่อยากจะให้รายการนี้หาคำตอบให้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายรวบไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมจะมีที่อยู่อีเมลหรือว่าอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะBJ ก็บุญจับตัดย่อมาเป็นอักษร2ตัวนะครับพิมพ์ B-Boy JJ Pan พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WA TANA สุขแอสนั้นก็ @gmail.com BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเอาละมาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยก็แล้วกันนะเพราะเวลาไม่ได้ยาวนานเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคุณก็ต้องบอกว่าอึ้งปอยฮอถูกจับได้แล้วถึงขนาดที่ว่าจบชีวิตไปเลยนะครับแต่อินหงเนี่ยมีกระจกวิเศษก็เลยส่องให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่อึ้งปวยหอฟื้นกลับมามีชีวิตนั้นก็ถูกอินหงถามบอกว่าในการที่เดิมท่านอยู่เมืองหลวงเนี่ยพ่อของอินหงนั้นก็ทำให้ท่านนั้นขัดแค้นประการใดจึงมาอยู่กับเมืองไซกีอย่างเนี้ยมันก็เป็นกบฏนะครับอึ้งเปยฮอก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องเนี่ยบิดาของท่านเชื่อฟังแต่หิวหุนหุยตงซึ่งสองคนนี้เป็นคนสอพลอแล้วก็หลงกับนางขันกีจนกระทั่งได้ทำอะไรผิดอย่างทำเทียมได้เคยปฏิบัติมาหลายต่อหลายเรื่องซึ่งตัวเองนั้นก็ได้เพชรทูลทัดทานหลายครั้งก็ไม่ได้ฟังกลับจะฆ่าซะอีกแต่นั้นก็เลยหนีมาเข้ากับเมืองไซกีพออินหองได้ฟังคำอธิบายก็บอกว่าเมื่อครั้งที่บิดาเราจะฆ่าเสียนั้นปึงเสียงก็พาเราหนีมีรับสั่งให้ท่านตามมาทันแล้วท่านก็จับเราได้จับเสร็จท่านก็ปล่อยเราเสียถือว่าคุณของท่านนั้นมีอยู่แก่เราครั้งนี้นะท่านไปเข้ากับเมืองไซกีซึ่งถือว่าเป็นพวกกบฏเราจับได้ เราจะไม่ทำอันตรายจะปล่อยท่านไปถือว่าเป็นการทดแทนคุณกันแต่ว่าสืบไปเบื้องหน้าเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะมารบกับเราอีกเราจะฆ่านะอินหองว่าแล้วก็ปล่อยอึ้งปวยหอกับอึ้งเทียนหัวไปเมืองไซกีอึ้งปวยหอก็เข้าไปคำนับแล้วก็แจ้งความกับเกียงจูแยให้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทุกประการครั้นรุ่งเช้าอินหองก็พาทหารออกจากค่ายไปถึงหน้าเมืองไซกีแล้วก็ให้ทหารร้องเข้าไปบอกว่าให้เกียงจูแยเนี่ยออกมารบเกียงจูแยก็ขึ้นตรวจทหารอยู่บนเชิงเทินได้ยินเสียงร้องท้าดังนั้นก็จัดทหารเอกรวมทั้งทหารเลวออกจากประตูเมืองไปรบกับอินหองได้40เพลงอินหองเสียทีเกียงจูแยตีด้วยกระบองถูกอินหองเป็นหลายทีอินหองไม่ได้เจ็บเพราะว่าใส่เกราะที่เสียเจียงจูครูนั้นให้มาเป็นของวิเศษเกียงจูแยเห็นอินหองคงทนอาวุธก็ถอยออกมาขับทหารเข้ารบกับทหารอินหองทหารทั้งสองฝ่ายเข้ารบกันเป็นลักษณะของตะลุมบอลโลเฉียก็เลยเอากำไลทิ้งไปถูกบังหองล้มลงแล้วก็เอาทวนแทงบังหองตายทั้งฝ่ายของอิวเจนก็อ่านมนเกิดเป็นสุนัขเข้ากัดเป็ดหวนตายดวงจิตทหารทั้งสองก็ไปอยู่ในห้องสินใต้อินหองเห็นนายทหารตายก็โกรธจับกระจกขาวส่องโลเฉียโลเฉียคนนี้เทพยดาชุบด้วยดอกบัวขณะเมื่ออินหองส่องกระจกมาโลเฉียไม่ได้เป็นอันตรายโลเฉียก็เลยเข้ารบกับอินหองยังไม่ทันที่จะแพ้ชนะกันเกียงจูแยก็ให้นางเต็งตันหยกเข้าช่วยโลเฉียนางเต็งตันหยกขับม้าเข้าไปข้างหลังอินหองนางเต็งตันหยกก็เลยเอาศิลาแก้วทิ้งถูกศีรษะของอินหองอินหองนั้นเจ็บปวดทนไม่ได้ก็ชักม้าหนีโลเฉียกับนางเต็งตันหยกก็ไล่ติดตามฆ่าฟันทหารอินหองไปถึงหน้าค่ายพอเวลาเย็นลงเกียงจูแยก็ให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าเมืองเอียวเจนก็เข้าไปบอกเกียงจูแยบอกว่าอินหงนั้นได้เสื้อกรอกกับอาวุธและกระจกเป็นของเสียเจงจูผู้อาของข้าพเจ้ามาครั้งนี้เห็นจะเอาชัยชนะยากข้าพเจ้าจะขอลาท่านไปถามอาข้าพเจ้าก่อนถ้าข้าพเจ้ามีของวิเศษแก้กระจกเสื้อกรอกนี้ได้ข้าพเจ้าจะขอมาแก้แล้วก็จะรีบมาทำศึกกับอินหงสืบไปเจงจูแยเห็นชอบด้วยเอียวเย็นก็ลาดำดินไปผุดขึ้นที่เชิงเขาไทหัวสัวแล้วก็เข้าไปคำนับเสียเจงจูรวมทั้งเล่าความในรบกับอินหองให้เสียเจงจูฟังทุกประการและบอกว่าเหตุใดท่านให้ของวิเศษไปกับอินหองล่ะเสียเจงจูพอแจ้งความดังนั้นก็ตกใจจึงบอกว่าเดิมเราเนี่ยใช้ให้อินหองไปเข้ากับเจ้าเมืองสายกีอินหองก็ยอมไปเราไม่ไว้ใจให้อินหองสาบานตัวแล้วจึงให้ของอันวิเศษสำหรับตัวไปด้วยบัดนี้อินหองหาทำตามที่เราสั่งไม่เสียความสัตย์แล้วอินหองก็คงจะตายตามคำที่สาบานไว้ท่านจงกลับไปก่อนเราจะตามไปฆ่าอินหองเสียให้จงได้เอียวเจงก็คำนับลากลับไปแจ้งความแก่เกียงจูแยพอเสียเจียงจู้มาถึงเกียงจูแยก็ดีใจนักคำนับเชิญขึ้นนั่งในที่สมควรแล้วก็แจ้งความซึ่งอินหองมารบพุ่งให้เสียเจียงจู้ฟังทุกประการเสียเจียงจู้ได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าอินหองได้สาบานตัวว่าจะมาช่วยท่านทำศึกเราจึงให้ของวิเศษมาบัดนี้อินหองกลับไปเข้ากับพวกยิวโกเสียความสัตย์แล้วข้าพเจ้าจะไปว่ากล่าวให้มาเข้ากับท่านเวลารุ่งเช้าเสียเจียงจูก็ไปถึงหน้าค่ายแล้วก็เรียกอินหองให้ออกมานอกค่ายอินหองพอเห็นอาจารย์ก็ออกมาคำนับเสียเจียงจูก็เลยบอกว่าเดิมน่ะเราสั่งให้ท่านมาช่วยเจ้าเมืองไซกีกำจัดบิดาท่านผู้หาสัจธรรมมิได้นั้นเสียท่านก็ได้สาบานตัวกับเราแล้วเหตุใดจึงมาเข้ากับทหารจิวโกเราจงมาไปเมืองไซกีด้วยกับเราเถอะอินหองก็เลยบอกว่าเดิมข้าพเจ้าว่าจะไปเข้าด้วยกับเมืองไซกีก็เพราะเชื่อคำท่าน บัดนี้มีผู้นินทาข้าพเจ้าว่าเป็นคนอกตัญญูต่อบิดาข้าพเจ้าจึงมาเข้ากับเสาหูท่านเป็นเทวดารักษาสัจธรรมไม่ใช่การกลับไปเสียเถิดโอ้โหเสียเจงชูได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงบอกว่าตัวไม่ฟังเราแล้วจงเอาเกราะกับกระจกของเราคืนมาเสียเถิดอินทองก็บอกว่าท่านให้ของนี้แก่ข้าพเจ้าแล้วจะกลับคืนเอาไปท่านก็หมายความว่าจะฆ่าข้าพเจ้าเสียให้ตายท่านกับข้าพเจ้าก็ขาดจากสิทธิ์จากครูกันตั้งแต่วันนี้ไปเกราะกับกระจกของท่านนั้นข้าพเจ้าจะยืมเอาไว้ตัดศีรษะบูอ๋องกับเกียงจูแยให้สำเร็จแล้วจึงจะคืนให้แก่ท่านต่อภายหลังโอ้เสียเจงจูได้ฟังดังนั้นก็โกรธเอากระบี่ฟันอินหองอินหองคงทนต่ออาวุธไม่ได้บาดเจ็บจึงเข้ารบเสียเจงจูได้ห้าเพลงอาวุธเสียเจงจูเกรงอินหองจะส่องด้วยกระจกก็เหาะหนีเข้าเมืองไซกีอินหองเห็นเสียเจงจูหนีไปก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเสียเจงจูสิ้นความรู้แล้วหาสู้เราได้ไหมอินหองก็เลยมีใจกำเริบกลับเข้าค่ายเล่าความให้กับเสาหูฟังแล้วก็บอกว่าการศึกครั้งนี้เราได้ดีอยู่แล้วจำจะยกเข้าตั้งค่ายประชิดเมืองไซกีทลายประตูเมืองเข้าไปจับบูอ๋องกับเกียงจูแย่ฆ่าเสียตรงนี้เห็นน่าจะได้รวยง่ายเซาคูที่ฟังดังนั้นก็ทุกข์ใจนักไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงคิดอุบายหวังจะนวงให้ช้าเข้าไว้จึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่สบายป่วยมาหลายวันแล้วของดอีก3วันคลายป่วยแล้วจึงค่อยยกเข้าประชิดเมืองไซกีเถอะเซาฮูกับอินหองพูดกันนั้นยังไม่ทันจะขาดคำพอทหารเข้ามาบอกกับอินหองว่ามีผู้หนึ่งจะเข้ามาหาท่านอินหองจึงให้พาตัวเข้ามาเห็นผู้นั้นสูง5ศอกศีรษะแหลมดังกับยอดเขาหน้าเขียวมีเขี้ยวงอกออกพ้นปากมาประมาณคืบหนึ่งหายใจเป็นเปลวเพลิงมีประคำกระดูกสวมคอกระบี่สะพายแล่งใส่เสื้อแดงหมวกทองเท้าทั้งสองใส่เกือกรองเท้าหญ้าเข้ามาขนับอินหองอินหองก็เลยถามชื่อแล้วก็แซ่แล้วว่าท่านมาแต่ไหนใครให้มาหาเราผู้นั้นจึงบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าแบงหวนอยู่ถ้ำเป็กกุดตองซินกงป้าเพื่อนกันไปเชิญข้าพเจ้ามาช่วยท่านตีเมืองไซกีอินหองพอได้ฟังก็ดีใจมากก็เลยแต่งโต๊ะเลี้ยงแบงหวนอินหองก็ปรึกษาที่จะยกไปตีเมืองไซกีแบงหวนก็เลยบอกว่าท่านอย่ายกกองทัพไปลำบากถ้าแก้วทหารจะตายไปเปล่าๆข้าพเจ้าผู้เดียวจะอาสาไปจับเกียงจูแย่มาให้ท่านกันเวลาเช้าแบงหวนก็ลาอินหองออกจากค่ายไปถึงหน้าเมืองไซกีแล้วก็ร้องบอกให้กับเกียงจูแย่ออกมารบทหารซึ่งรักษาประตูก็เข้าไปแจ้งความกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่รู้ก็จัดทหารพร้อมแล้วก็ยกออกจากเมืองมาเห็นแบงหวนสะพายย่ามเย็บด้วยหนังเสือปลาถือกระบี่ยืนอยู่ผู้เดียวเกียงจูแย่ก็เลยถามบอกว่าท่านมาแต่ผู้เดียวจะรบกับทหารเราหรือแบงหวนก็เลยบอกว่าซิงกงป้าให้เราจับตัวท่านไปฆ่าเสียเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเดิมเนี่ยสิงโกงป้าเป็นคนหลงจะชวนเราไปเข้ากับเจ้าเมืองจิวโขเราเห็นว่าเจ้าเมืองจิวโขจะสิ้นบุญบูอ๋องเป็นผู้มีบุญเราจึงมาเข้ากับบูอ๋องสิงโกงป้าพยาบาทเราจึงใช้ให้ท่านมาท่านกับเราก็ไม่ได้มีความขัดเคืองแก่กันจะเชื่อคำสิงโกงป้ามาสู้รบกับทหารผู้มีบุญนั้นหาควรไม่จงมาเข้ากับเราทำการอาสาพระเจ้าบูอ๋องเถิดท่านจะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อแล้วก็แท้ต่อไปในภายหน้าแบงหวนพอได้ฟังคำชวนดังนั้นก็โกรธเอากระบี่ฟันเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็รับด้วยกระบองรบกันได้5เพลงแบงหวนจึงเอากระบองเกียงจูแย่ไปใส่ย่ามเอาไว้เกียงจูแย่พอได้สิ้นอาวุธก็เลยถอยหนีจะเข้าเมืองพอบูเอ๋งคุมเสบียงมาถึงหน้าเมืองเห็นแบงหวนไล่เกียงจูแย่มา หมู่เองก็ขับม้ารำกระบี่ออกรบกับแบงหวนได้10เพลงแบงหวนอิดโรยกำลังจะต้านทานไม่ได้จึงถอนออกมาอ่านมนต์ให้ตัวสูงใหญ่มีมือออกข้างหลังอีกมือหนึ่งแล้วจะมือที่ว่าเนี่ยจะให้ยาวจะให้สั้นประการใดก็ได้เป็น3มือทั้งมือเดิมมีกำลังเรียวแรงนักก็เลยจับบูเอ็งเอาไว้ได้จับได้แล้วก็ฉีกอกล้วงตับกินแล้วก็โยนศพบูอ๋องไปเสียโทเฮงสุนเห็นแบงหวนสูงใหญ่นักจะต่อสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ก็เลยดำดินไปผุดขึ้นที่ริมเท้าแบงหวนแล้วก็ตีด้วยกระบองถูกหน้าแข้งแบงหวนเจ็บเหลียวมาดูโทเฮงสุนก็แทรกแผ่นดินซ่อนตัวซะอีกนางเต็งตันหยกอยู่บนเชิงเทินเห็นแบงหวนสารวนในการที่จะก้มดูแผ่นดินหาโทเฮงสุนอยู่ก็เลยทิ้งด้วยศิลาแก้วถูกแก้มซ้ายของแบงหวนแบงหวนเงยหน้าขึ้นไปเห็นนางเต็งตันหยกก็โกรธวิ่งเข้าไปจะจับตัวเอียวเจียนเห็นดังนั้นจึงร่ายมนต์เกิดเป็นรูปคนเหมือนกับเอียวเจียนเอียวเจียนก็เอายาพิษใส่เป็นตับแล้วก็ให้ออกมาหน้าเต็งตันหยกแบงหวนก็เอื้อมมือยาวฉวยได้ฉีกท้องกินตับยาพิษนั้นก็เลยซาบเข้าไปในไส้ในพุงเล่นเอาแบงหวนนั้นปวดท้องทนไม่ได้จึงแข็งใจชี้มือร้องบอกเกียงจูแยบอกว่าเราจะไว้ชีวิตแต่เวลานี้พรุ่งนี้จะกลับมากินตับเสียให้จงได้ว่าแล้วแบงหวนก็กลับเข้าค่ายไปคำนับแจ้งความซึ่งตัวเองได้รบนั้นให้อินหองกับแต้หลุนฟังแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ากินตับทหารเมืองไซกีปวดท้องนักให้จุกเสียดไม่สบายแต่หลุนก็เลยให้ยาแบงหวนกินแก้จุกแก้เสียดแบงหวนกินยาก็ลงท้องถึง3วันจนสู้ผอมเรียกว่ากำลังอิดโรยทีเดียวทางฝ่ายบุญสู่ขงหวดเทียนจุนเทวดานี่รู้ว่าแบงหวนมารบกับทหารเมืองไซกีและทหารเมืองไซกีก็ต้านไม่ได้ก็เลยเหาะมาที่เมืองไซกีแล้วก็ไปหาเกียงจูแยแล้วกระซิบบอกเกียงจูแยบอกว่าท่านนะจงออกไปล่อให้แบงหวนไล่มาเราจะจับเอาแบงหวนไปเสียบอกแล้วเทวดาก็ไปคอยอยู่ครั้นเวลารุ่งขึ้นเกียงยูแยก็ขี่สู่ปุดเสียงออกไปหน้าค่ายชวนแบงหวนออกรบแบงหวนหายป่วยไม่เจ็บท้องแล้วก็ยกทหารออกจากค่ายฝ่ายเกียงจูแยเห็นแบงหวนก็ร้องบอกว่าจะสู้กับเราหรือแบงหวนก็เลยตอบว่าเราตั้งใจจะมาดูฝีมือของท่านแล้วก็เข้ารบกันได้4เพลงเกียงจูแยทำเป็นเสียทีหนีไปทางหยกหูเก๋งแล้วก็ขึ้นเขาสูงไปแบงหวนก็ไล่ตามมาจนสิ้นกำลังแต่ก็ยังไม่ได้ตัวของเกียงจูแยพอค่ำลงก็หยุดอยู่ใต้ร่มไม้ครั้นเวลาสองหยาบได้ยินเสียงประทัดก็ตกใจยืนขึ้นแลดูเห็นเกียงจูแยกับบูอ๋องนั่งกินโต๊ะอยู่บนเขาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องลงมาบอกว่าจับตัวแบงหวนให้ได้แบงหวนก็ชักกระบี่ไล่ขึ้นไปบนเขาแต่พอเข้าไปใกล้กลับไม่เห็นเกียงจูใหญ่กับบูอ๋องเห็นแต่ไฟสว่างอยู่กองหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงร้องบอกว่าแบงหวนมึงจะหนีไปไหนกูจะจับตัวมึงโอ้โหแบงหวนโกรธครับวิ่งไล่ตามเสียงลงมาถึงเชิงเขาพอเวลาสว่างเห็นหญิงคนหนึ่งนอนครางอยู่แบงหวนกำลังมีโมโหโทโสมากๆรวมทั้งเหนื่อยด้วยอยากน้ำขึ้นมาก็เอากระบี่แทงหญิงคนนั้นตายแล้วก็กอบเอาโลหิตนั้นกินต่างน้ำขณะนั้นจุนเถตัวหญิงดำดินมาแต่ป่าครั้นเห็นแบงหวนฆ่าหญิงเสียนั้นก็โกรธจึงถอดกระบี่เงื้อจะฟันแบงหวนพอได้ยินเสียงร้องมาข้างหลังว่าอย่าเพิ่งฟันจุนเถตัวหญิงก็เหลียวไปเห็นกงหวดเทียนจุนจึงถามบอกว่าท่านมาจากไหนเนี่ยกงหวดเทียนจุนก็ตอบบอกว่าเรามาจากเมืองไซกีท่านจะฆ่าแบงหวนด้วยเหตุอันใดจุนเถตัวหญิงก็บอกว่า แบงหวนเป็นคนหยาบช้าฆ่าผู้หญิงเราจึงจะฆ่าแบงหวนเสียกงฮวดเทียนจุนก็เลยบอกว่าแบงหวนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาพอจะสั่งสอนให้ดีได้อยู่ท่านอย่าฆ่าเสียเลยจงเอาแบงหวนเอาไว้เป็นสิทธิ์เถอะจุนเถโตหญิงก็ถามแบงหวนบอกว่าแล้วท่านจะยอมไปเป็นสิทธิ์ของเราหรือไม่เนี่ยแบงหวนก็รับบอกว่าข้าพเจ้าจะยอมไปเป็นสิทธิ์อยู่กับท่านจุนเถโตหญิงก็พาแบงหวนไปกงฮวดเทียนจุนก็กลับเข้าเมืองไซกีมาหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ถามบอกว่าท่านไปพบแบงหวนหรือไม่เนี่ยกงฮวดเทียนจุนก็เล่าความตามซึ่งได้พบแบงหวนให้เกียงจูแย่ฟังเวลานั้นเกียงจูแย่กงฮวดเทียนจุนเสี่ยเจียงจูสามคนนี้นั่งพูดคุยกันอยู่พอมีผู้มาบอกว่าผังตัวหญินจะเข้ามาหาเกียงจูแย่ขงหดเทียนจุนเสียเจียงจูทั้งสามคนก็ออกมารับยุดมือผังโตหยินพาเขาไปนั่งบนเก้าอี้เกียงจูแย่ก็เลยถามบอกว่าท่านมาด้วยข้อความอันใดผังโตหยินก็เลยบอกว่าเรามาปรึกษาที่จะจับอินหงเสียเจียงจูก็เลยถามบอกว่าท่านจะคิดอุบายประการใดจึงจะจับตัวของอินหงได้ล่ะผังโตหยินก็บอกว่าจะจับด้วยยันไทยเค็กเต๋าซึ่งทำลายศึก10ประการเดี๋ยวนี้ยันยังอยู่หรือไม่เกียงจูแย่ก็บอกว่ายันอยู่นี่แหละผังตัวหญิงก็เลยบอกว่าซึ่งจะจับอินหงนั้นจะให้เสียเจียงจูผู้เป็นอาจารย์จับจึงจะได้เสียเจียงจูได้ฟังจึงคิดว่าอินหงก็เป็นศิษย์ได้สั่งสอนมาแต่หาฟังคำของเราไม่ก็ควรที่จะตายอยู่แล้วเสียเจียงจูก็เลยบอกว่าซึ่งจะให้เราจับอินหงนั้นเชิญเกียงจูแย่ไปด้วยจึงจะสำเร็จเกียงจูแย่ก็รับคำแล้วก็ลงยันไทยเค็กเต๋าให้เสียเจียงจูเสียเจียงจูก็รับยันนั้นเอาไว้ทั้งฝ่ายอินหงตั้งแต่แบงหวนไปทำศึกกับเกียงจูแย่ไม่ได้เห็นกลับมาก็คิดวิตกนักจึงว่ากับเล่าหูเก๋าเฉียงว่าเราคอยฟังข่าวแบงหวนก็หายไปไม่รู้ว่าดีหรือร้ายพรุ่งนี้เราจะยกไปจับเกียงจูแย่ให้ได้จึงจะรู้ข่าวแบงหวนพอถึงรุ่งเช้าอินหงก็ยกทหารออกจากค่ายมาถึงที่รบแล้วก็ยืนม้าอยู่แล้วก็ให้ร้องบอกไปให้เกียงจูแย่ออกมาเจรจาความเมืองกับเราเกียงจูแย่เห็นอินหงยกมาสมคิดก็จัดทัพพร้อมแล้วก็ขี่สู่ปุดเสียงพาเสียเจียงจูยกออกจากประตูเมืองครั้นพ้นกำแพงมาหน่อยหนึ่งก็ให้เสียเจียงจูคอยจับอินหงอยู่ที่นั่นเกียงจูแย่ก็เดินทัพไปถึงที่รบจึงเอากระบี่ชี้หน้าอินหงว่าท่านนี่หาฟังคำอาจารย์สั่งสอนไม่วันนี้ตัวท่านจะละเอียดเป็นจุนไปแน่นอนครับอินหงเดินนิสัยฟังแล้วโกรธแน่แต่โกรธแล้วทำอะไรต่อต้องติดตามต่อกันในสัปดาห์หน้าเพราะว่าช่วงระยะเวลาของการเล่าเรื่องในอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นิดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกริกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะพร้อมติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ สันสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณีชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิ

0: วาสได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เดินทางตามกำหนดโดยประสานการทำงานร่วมกับนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือเบื้องต้นรับทราบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3,700,000 บาทโดยแต่ละคนได้ชำระเงิน 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มประมาณ 45,000 บาทซึ่งองค์กรอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นอีกทั้งสคบ.ยังได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดควบคู่กับการเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลคณะผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์ที่จะเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารในคืนนี
2: ้นายบุญช่วยหอบยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากกรณีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดล่าสุดนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้ได้รับผลกระทบโดยคณะผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสมีกำหนดเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสหรือบขส.นราธิวาสในเวลาประมาณ 22:00 นของวันนี้ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ประพิชาณันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยึดของกลางรวม26ตันพร้อมเร่งขยายผลทลายเครือข่าย
3: นายสรัญสรรวีรกุลสุนทรคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นและจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายรวมกว่า26ตันประกอบด้วยเนื้อโคเนื้อสุกรลิ้นวัวและหนังสุกรซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตนำเข้าได้และเตรียมขยายผลถึงผู้นำเข้าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลังการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นการนำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาและคาดว่าอาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรในลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งจะขยายผลต่อไปเพื่อป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนและจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสามารถแจ้งมายังศูนย์พระพิรุณได้ทันทีเพื่อนำไปสู่การสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็คุมเสียงทีมงานของถนนตรีนะครับคุณเมฆขันแก้วธนงศักดิ์นิยมทองตรึงจิตและการเจริญวัฒน์สันวงสว่างมนุษย์พาเทียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็มีข่าวเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นี้เยอะมากเลยนะครับเป็นข่าวใหญ่ทั้งระดับไปถึงระดับโลกเลยนะฮะที่เป็นเรื่องของการข่าวของที่มีการขนเฮโรอีนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกระทบกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการหน่วยงานอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าคดีความอะไรนั้นก็คงจะต้องติดตามกันให้เข้มข้นขึ้นในขณะนี้ก็ทางทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.นี่กำลังทำงานกันอย่างหนักมากๆก็เอาใจช่วยให้ได้ตัวคนร้ายที่สาวไปถึงต้นต่อให้ได้นะครับแล้วก็คนที่ได้ประสบเหตุนะครับเกิดเหตุในการที่จะต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่แล้วก็ติดอยู่ในทางประเทศออสเตรเลียในขณะนี้นะครับคือแอร์สาวนี่ก็คงจะต้องดูกันว่ามีหลักฐานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เหตุผลอะไรต่างๆที่เราได้ในติดตามในข่าวสารกันไปนะครับอีกข่าวนึงก็โอ้โหแบบตกใจมากกับเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีเด็กพิเศษที่เป็นออทิสติกไปขับชนพระธุดงค์มรณภาพถึง10รูปนี่เป็นข่าวเศร้ามากมากนะครับก็คงจะพอดีวันนี้แถลงว่าจะจัดรายการสดไปถึงช่วงเที่ยงคืนแต่ว่าก็สัญญากันไว้ว่าจะนำเทปบันทึกถนนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกับนักงานคาราวานจุดพักนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและคาราวานน้อยพร้อมด้วยดวงดาวเกียวดายมาฝากกันก็3ชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องการลงทะเบียนก็ใจเย็นๆกันนะครับก็ต่างแบ่งไว้ในเรื่องของการลงทะเบียนในระดับต่างๆนั้นก็เพื่อให้สมาชิกที่นะฮะที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับเราลงชื่อไว้หมดทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีแรกๆจนกระทั่งถึงปีนี้ว่าระดับของวันนี้ของไดมอนด์ลงกันก่อนนะฮะก็ไม่เท่าไหร่นะครับ97คนแล้วก็หลังจากวันที่4แล้วก็วันที่5พรีแพทินัมนะฮะแพทินัมระดับแพทินัมก็ลงวันที่5ระดับโกลวันที่6วันที่7ก็ทุกคนก็ลงทะเบียนกันตอนนี้รับไม่เกินนะครับไม่เกิน700ที่นั่งนะฮะเพราะว่าเราจะต้องมีพื้นที่เอาไว้สำหรับผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งผู้บริหารศิลปินนะฮะแล้วก็คนที่ได้มีคุณอุปการต่างๆกับถนนดนตรีเราก็จะได้แบ่งปันพื้นที่กันแต่ก็จะมีพื้นที่ให้ยืนแต่ที่ทุกคนก็แบบไม่ได้หลับได้นอนรอคอยการที่จะต้องลงทะเบียนกันผมก็ไม่ได้หลับได้นอนนะครับก็หมดแต่ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะเพราะว่ามีผู้ที่เป็นผู้ที่เข้าชมเนี่ยกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงวัยเนี่ยเยอะนะครับทางนี้ไฟด้านหลังไม่สามารถใช้ได้อย่างจำนวนมากเพราะว่าเป็นที่แคบก็จะต้องใช้การทางออกนี่มีการซ้อมกันไปนะฮะทางทีมงานเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมงานของตึกอาคารห้องออดิทอเรียมแล้วก็อาคารปฏิบัติการสื่อใหม่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนที่วันนั้นเราได้มาทำความเข้าใจซักซ้อมดูอุปกรณ์การดับไฟแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการที่ต้องหนีไฟกันแหละครับหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็มีรถที่ทางน้องๆจากช่อง NBT เขาเป็นอาสากู้ภัยเขานำมาช่วยถนนดนตรีกันด้วยนะครับนี่ก็คือในสิ่งที่ผมกังวลมากกว่าเรื่องอื่นๆเนาะคงจะก็ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ ได้รับความสุขหรือว่ามีสิ่งต่างๆที่ท่านรัฐมนตรีได้มอบให้ในปีสุดท้ายท่านรัฐมนตรีไลฟ์ในปีสุดท้ายแล้วก็ครั้งที่ก่อนรองสุดท้ายนะครับก่อนที่จะยุติในเดือนสิงหาคมกันไปฮะก็ติดตามกันได้นะครับในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคงจะมอบเพลงให้ที่คุณขอมาทาง Google Form แล้วก็ได้ในไลน์ของทนดนตรีนะครับคือวันนี้คุณบุญประกอบอกถิ่นก็ควบคุมเสียงจะได้เลือกบันทึกนะครับที่คุณเมฆขันแก้วได้ตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับ78ปีนะครับจุดพักนักเดินทาง78ปีนางงามคารวานบรรยากาศกับวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะครับพบกันในช่วงเวลานี้กับทนดนตรีไลฟ์นะครับพรุ่งนี้ผมจะกลับมาทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางครับลาติสวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีไลฟ์ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายของการจัดทนดนตรีไลฟ์ฟังแล้วใจหายใช่ไหมครับของฟรีกำลังจะจากไปครับแล้วก็ของใหม่ไม่รู้ว่าจะมีใครจะมาทำหน้าที่ต่อผมก็ไม่ทราบแต่ผู้บริหารนะครับอยากจะให้ทำต่อท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีผู้บริหารอยากให้ทำต่อทุกท่านแต่ว่าครับก็เหมือนกับทุกท่านนะฮะแต่ว่าการเวลามันก็อย่างนี้ครับคนจะ60แล้วหน้าตาก็จะดูแบบนี้นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่จะได้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่แต่ถ้านะครับถ้าผมนะครับพอจะทำงานให้กับทางราชการได้ก็ยินดีนะครับที่จะมาร่วมงานกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ากรมประชาสัมพันธ์เรารับใช้พี่น้องประชาชนมาจนกระทั่งนะครับถึงวันนี้ของทนดนตรีทั้งในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ก็จัดรายการที่บ้านแล้วนะครับก็แน่นอนฮะก็คงจะทำหน้าที่ต่อแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์นะครับก็คงจะตามกำหนดในโครงการก็จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนสิงหาคมตามปีงบประมาณนะครับถ้ามีโอกาสผมจะได้เจอกันฉะนั้นใน3ครั้งที่เราจะได้พบกันนั้นเป็น3ครั้งที่ผมตั้งใจที่จะให้มีคุณค่านะครับกับความทรงจำที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางของทนดนตรีใน3ครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะครับที่ได้มากับทนดนตรีมา3ปีแล้วและปีนี้ก็จะเดินทางพร้อมกันกับทนดนตรีเพราะว่าคารวานนั้นเป็นชื่อที่เราได้คุ้นกันสำหรับคนเพื่อชีวิตว่าการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนะครับนางงามก็78แล้วยังไม่สิ้นสุดการเดินทางอันนั้นทนดนตรีจะสิ้นสุดการเดินทางได้ยังไงใช่ไหมครับครับ วันนี้นะครับนางงามไม่ได้มาคนเดียวก็ผมก็เชิญนะครับในเรื่องของตำนานของบทเพลงเพื่อชีวิตว่าจะมีใครมาสานต่อก็ปรากฏว่าลงตัวกันพอดีเพราะว่ามีพี่ชายคนหนึ่งที่นะครับไม่เชิญมานี่ไม่ได้นะฮะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้จัดการวงของวงนี้นะครับเขาคุยลูกชายนะครับมีลูกชายเล่นดนตรีอยู่ในวงดีนะครับจริงไม่ใช่ผู้จัดการหรอกครับก็เป็นพี่ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นที่รู้จักกับทนดนตรีมานานทีเดียวนะครับก็คงจะได้พูดถึงวงดนตรีวงนี้นะครับในนามของคนทำงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับขอเรียนเชิญพี่ก่อเขตจันทร์เลิศรัตน์ครับสวัสดีครับขอใหม่ให้พี่ก่อเขตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะก็จากไทย PBS ก็จะมาจับมือกับกรมประชาสัมพันธ์แล้วนะฮะก็เป็นนะครับพี่ชายท่านหนึ่งที่ผมก็ตอนแรกเห็นเด็กๆก็คิดว่าเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังนะฮะไม่คิดว่าโอ้โหทุกอย่างวันนี้เขาตั้งใจแล้วก็เดินทางมาถึงการสร้างวงนี้มีชื่อว่าคารวานน้อยนะครับอยากให้พี่ก่อเขตเล่าแล้วกันแล้วจะได้ย้อนไปถึงเรื่องราวของเด็กน้อยนะฮะที่พี่ก่อเขตเนี่ยนะครับได้ดูรูปเหมือนกันเหมือนไม่ได้ใช้ AI นะนี่ของจริงมือกลองใช่ไหมครับมือกลองนะครับเอาละครับเชิญครับแนะนำครับคารวานน้อยเป็นยังไงครับ
3: ครับขอบคุณคุณพินโยครับแล้วก็ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ให้โอกาสกับนักดนตรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับพวกเรามาเสพดนตรีที่มีคุณภาพนะครับเมื่อสักครู่ฟังคุณพินโยพูดบอกว่าจะไม่มีแล้วนะฮะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีต่อไปนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามขอบคุณมากนะครับขอบคุณและเป็นเกียรติครับที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณคุณมินโยสำหรับคาราวานน้อยเนี่ยครับมัน20ปีมาแล้วเปิดแป๊บเดียวนะครับ20ปีแล้วนะครับคาราวานน้อยเนี่ยเกิดจากคาราวานวงใหญ่นะครับเขาซ้อมดนตรีเล่นดนตรีกันแล้วก็ลูกๆหลานๆคาราวานน้อยก็ติดตามมาดูผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าการเฝ้าดูคุณพ่อแล้วก็คุณลุงคุณอาของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นวงคาราวานน้อยมาถึงวันนี้นะครับพี่อืดทองการธานานะครับเป็นคนหนึ่งที่ทั้งฟูมฟักแล้วก็ผลักดันให้มีการเล่นกันนะครับสามคนแรกก็มีกันตรึมนะครับ
1: ครับ
3: ของพี่หงามีกีตาร์ลูกชายของผมนะครับแล้วก็มีอาร์ตนะครับลูกชายคุณพี่เอียดวินัยอุกฤษผู้ที่เขียนเพลงนกสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นสามคนหลักหลังจากนั้นก็มีสมาชิกมาวนเวียนกันมาเล่นกันอยู่เป็นพักๆนะครับแล้วก็เล่นกันนะครับกันเติมนี่ผมจำได้ว่าคุณพ่อเขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่กันเติมอยู่ข้างซ้ายแล้วก็เล่นกีตาร์ครอบคุณพ่อเขานะครับตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกคอนเสิร์ตต่างวัยต่างเวลากับคาราวานเป็นครั้งแรกตอนนั้นเขาอายุยังไม่ถึง10ขวบนะครับก็ซ้อมกันแล้วก็เป็นผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่เห็นเขาตอนหลังที่เขามาเล่นกันผมคิดว่าคาราวานน้อยคือผู้ที่สืบสานตำนานของคาราวานได้นะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นลูกเป็นหลานเท่านั้นนะครับแต่ผมว่าสำเนียงอารมณ์แล้วก็ลีลาการถ่ายทอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวทุกท่านคงจะได้รับชมกันนะครับมันคือคาราวานในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจสำหรับผมนะครับส่วนพี่หงาหรือว่าวงคาราวานนะครับเราก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นผู้ที่อยู่บนถนนของดนตรีเพื่อชีวิตแล้วก็เพลงของคาราวานไม่มียุคสมัยนะครับไม่มีคำว่าล้าสมัยแล้วผมคิดว่านั่นนี่จะเป็นบทเพลงอมตะของประเทศไทยเลยทีเดียวครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับ
3: ขอบคุณท่านครับ
2: ถ้าจะน้อมรับนะฮะว่าจะทำต่อนะครับ
3: ต้องทำต่อนะ
2: อนุญาตนะ
3: คุณพินโยท่านไม่อนุญาตคุณพินโยพักนะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับครับนี่ก็คือสื่อสารมวลชนคุณภาพอีกท่านหนึ่งที่ทำงานด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นตั้งแต่สมัยที่ผมจัดรายการเนี่ยพี่ก่อเกศเขาจัดรายการกลางคืนภาคดึกก็เลยเปิดดูอ้าวมีศิลปินที่เรารู้จักเนี่ยเขาไปออกอากาศทางพี่ก่อเกศสมัยก่อนก็เป็น ITV ใช่ไหมครับครับเอาละครับก็คงจะไม่เสียเวลานะฮะใครอายุ78แล้วครับไม่กล้าบอกใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องน่าอายหน้า78ยืนวันละเล่นคอนเสิร์ตวันละ3ชั่วโมงขึ้นไปนะฮะผมตอน78ผมคงไม่เอาเท่านั้นแล้วนะฮะถ้านั่งนั่งพอเดินได้นี่ก็พอแล้วนะครับครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราไม่ได้ถ่ายทอดแล้วก็ไลฟ์ออกไปทางเพจนะครับอยู่ในช่วงการแสดงความอาลัยนะครับสำเร็จในพระกรุณาธิคุณแล้วก็พรุ่งนี้นะครับถึงจะนำบันทึกไปออกอากาศกันนะครับแล้วก็ติดตามถนนดนตรีไลฟ์อีก3ครั้งนะครับก็คือในเดือนหน้านะฮะกรกฎาคมใช้ชื่อตอนว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับกับคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับไม่ต้องดราม่าแย่งชิงนะฮะเข้ามาโพสอะไรเรื่องราวนี่ผมไม่อ่านนะครับเพราะว่าผมถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละครับแต่ที่เราไม่สามารถจะรองรับได้ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเรามีที่อยู่จำกัดเท่านี้นะครับเราจะไปมีกำลังจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆหรือว่าในที่ที่กว้างใหญ่กว่านี้เราก็ต้องลงทุนลงแรงแล้วก็ต้องหางบประมาณอะไรอีกเยอะแยะซึ่งมันเป็นภาษีของประชาชนทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ในพื้นที่นี้ก็คิดว่าแบ่งปันกันนะครับมีน้อยก็ใช้กันน้อยๆนะฮะมีมากเราก็ใช้กันมากนะครับนะฮะตอนนี้ก็เหลือเท่านี้แหละครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อชีวิตนะฮะก็คิดว่าอย่างน้อยก็แบ่งปันกันนะครับไม่ต้องแย่งชิงกันนะฮะถ้าแย่งเก้าอี้กันก็เป็นอันว่าเลิกนะครับเลิกจริงๆโดยปริยายและสุดท้ายนะครับก็คือศิลปินที่เดินทางมากับถนนดนตรีตลอดเวลาเลยนะครับ 31ปีก็คือนะครับมาริโฮน่านะฮะในวันที่6สิงหาคมนะครับมิตรภาพผูกดวงใจและกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมนะครับและวันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับถนนดนตรีไลฟ์ในวันนี้กับผมพิญโยรุ่งสมัยนะครับกับเรื่องราวของนะฮะจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคารวานและช่วงแรกนี้พบกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายขอเชิญรับชมครับ

0: ครับประการนะครับจริงๆเพลงนี้ระหว่างร้องไว้นะครับ
1: ครับผม
0: หลายคนคงคุ้นกับเสียงระหว่างนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นคาราวานน้อยเนาะดูสิมือสั่นหมดแล้วเนี่ย ปกติไม่เคยสั่นเลยนะครับมือสั่นหมดเลยแนะนำสมาชิกหน่อยดีกว่านะครับขอบคุณครับ ซ้ายมือสุดครับพี่โยครับพี่โยมาจากวงทีโบนครับมาจากวงทีโบนนะครับ แล้วก็น้องอาร์ตนะครับอาร์ตนะครับด้านหลังพี่ต่าครับอีกคนหนึ่งพี่ตึมครับพี่ตึมครับผมชื่อกอบครับผมขอบคุณครับผมกำลังจะเล่นเพลงที่น่าจะฮาร์ดคอร์ที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงมีจังหวะเพลงเดียวทีนี้ต้องให้พี่อาร์ตพูดแล้วครับว่าเป็นเพลงของคุณพ่อพี่อาร์ตนะครับ
2: ครับก็สมัยก่อนนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงบูบูนะครับเป็นเกาะหนึ่งที่จังหวัดกระบี่พ่อผมก็เป็นแบบคุกคีกับวงคาราวานนะครับแต่งเพลงพวกกระต่ายกับเต่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เมื่อก่อนก็จะเป็นแก๊งกับนางาครับก็เอาไม่มีแขกรับเชิญหรอเพลงเนี้ยไม่มี
0: จะรับเชิญจะเชิญไหม
2: เชิญเนี่ย
0: เชิญมันก็ออกมาเขินอีกอะเดี๋ยวค่อยเชิญทีเดียวไหม
2: โอเคได
0: ้ค่อยเชิญทีเดียวแต่เดี๋ยวให้อาร์ตเล่าเรื่องเป็นเรื่องลับๆนะมีเรื่องที่แบบไม่พี่ๆน่าจะไม่เคยได้ยิน
2: เมื่อก่อนน้าว่องอะไรเงี้ยไปเที่ยวเกาะปูปูด้วยกันปรากฏว่าโดนหอยเม่นต่ำ
0: น้าว่องโดนหอยเม่นต่ำขาก
2: ูมีขาข้างนี้ข้างนึงเนี่ยยังโดนหอยเม่นต่ำ
0: ดันไปต่ำข้างที่ดีด้วยนะข้างไม่ดีไม่ต่ำหอยเม่นมันรู้ไง
2: แล้วแกก็โอ้เจ็บมากเลย
0: ได้อยู่ได้เลย
3: ได้อยู่
0: เตรียมมาเรื่องเดียว
2: ผมเตรียมมาแค่นี้ครับ
0: เอาธรรมดาปกติวงนี้คุยไม่รู้เรื่องครับคุยไม่รู้เรื่องไม่เน้นคุยพอคุยกันเองก็ยังไม่รู้เรื่องเป็นเพลงที่ผมกลัวที่สุดเลย
2: เพลงนี้เราจะเล่นแบบสไตล์ลอง
0: เดี๋ยวเรามาเล่นแล้วแบบพี่ๆน้องๆร้องไปพร้อมๆกันไหมครับแบบพี่ๆร้องไปด้วยนะครับแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมเลยครับว่าใช้ความพยายามเล่นนะครับ

จริงๆเรายังมีอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นทายาทของคาราวานเลยนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องต่อตะปูหนูทกนะครับแล้วส่งต่อให้น้องต่อเลยนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับผมชื่อต่อนะครับชื่อจริงชื่อตระกูลอุทกนะครับก็พี่ตึมหายอีกแล้วทิ้งกันอีกแล้วครับเล่นมา 3-4 คอนเสิร์ตแล้วครับของคาราวานน้อยนะครับก็ผมโดนทิ้งเนี่ยประจำทิ้งอีกแล้ว
2: ยังเหลือช่วย
1: ผมตอนนี้ยังเป็นทหารอยู่นะครับออกจากค่ายมาเล่นงานเนี่ยผมไม่รู้สคริปต์ไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรเลยครับก็มารู้เมื่อถึงงานเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยก็น่าจะเล่นเพลงปู่แหละ

คครับก็มาเพลงเดียวมันก็กระไรอยู่นะครับก็ไม่ได้ซ้อมกับเขาเลยนะเนี่ยกับรุ่นพี่เขาเนี่ยไม่ได้ซ้อมนี่สดจริงๆนะครับสดแบบสดมากเอาจริงผมตื่นเต้นนะครับโหคนเยอะเหมือนกันอีกเพลงหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของเพลงด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตปู่ขออนุญาตปู่งาปู่วงนะ

0: คงจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับของคารวาน้อยก่อนจะได้ฟัง
1: จะได้รู้บ้างครับ
2: แม่สายเขียวทำตัวไม่ค่อยถูกครับแอร์เย็น
0: ดันพูดเก่งขึ้นมาสักการะเราไม่พูดต่อปูมาเขาพูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
2: ก็เขาไม่ตอบเนี่ยไม่คุยกันจริงๆเขาไม่ตอบผมเลย
0: วงนี้เขาเน้นพลังจิต
2: เชื่อมจิตเชื่อมจิต
0: นี่จริงๆยังไม่มีใครได้ยินเสียงพี่โยนะ
2: คร
0: ับ จริงๆพี่โยน่าจะลุกขึ้นทักทายหน่อยไหมครับสวัสดีแบบมีเสียงหน่อยครับผมเขาบอกเพลงสุดท้ายนี่ผมต้องเล่นเพลงของตัวเองนะครับครับผมนี่ก็เกิดมากับเพลงของวงคารวานนะครับเวลาร้องเพลงคารวานก็จะมันเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนแบบร้องได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่พอวันนี้ต้องมาร้องจริงๆอ่ะก็เขินว่าจำเนื้อไม่ได้ก็ต้องดูเนื้อด้วยนะครับป้องกันไว้เพราะว่าพี่ๆข้างล่างนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไงครับว่าร้องผิดแล้วโดนตำหนิก็พี่ตึมหลับไปแล้วแต่ยังส่วนน้องต้านี่ข้างหลังนี่จริงๆต้องรอบนี้ต้องขอบคุณน้องต้านะครับที่เป็นคนเขาเรียกว่ารวมพลให้คารวาน้อยกลับมาอีกครั้งนึงนะครับนั่นตบมือให้น้องต้าพี่ครับผมเองก็เป็นนักร้องอยู่วงดวงดาวเดียวดายนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเลือกผมมาอยู่เป็นนักร้องของเขานะครับอยู่ดีๆก็ไปหาที่บ้านแล้วก็ไปตะล่อมผมมานะครับผมก็ยอมเป็นคารวานน้อยไปซึ่งก็ยินดีครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะทำเพลงของตัวเองนะครับเพราะว่าคารวานใหญ่เขาทักท้วงมาครับว่าให้คารวาน้อยทำเพลงของตัวเองได้แล้วนะครับที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเรากลัวทำแล้วประสบความสำเร็จมากครับ แล้วตัวละครของคารวานใหญ่จะไม่มีคนเล่นด้วยนะครับ ยิ้มเลย

0: โอ้ผมลืมครับตบมือให้กับคาราวาน้อยอีกคนนึงนะครับ
1: เอ้า
0: ที่คุยกันไว้ไม่ใช่คาราวานคนนี้นี่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลให้มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยที่จังหวัดจันทบุรีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังถนนหลายเส้นทางและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดริมน้ำอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิสกูดอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำท่วมขังจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่จังหวัดระยองช่วงเช้าเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหาย5หลังคาเรือนที่จังหวัดตราดช่วงครึ่งวันเช้ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงเนินเขาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลด่านชุมพลตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและตำบลบ่อพลอยรวม16หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังเกิดวัตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เสียหาย7หลังคาเรือนหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือแล้วปัจจุบันฝนได้หยุดตกสถานการณ์คลี่คลายแล้วและจังหวัดชลบุรีที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมกำแพงสถานประกอบการพัง

0: ทำให้กองวัสดุโฟมถูกน้ำพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างแลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่พร้อมรับมหกรรมพืชสวนโลก
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบณค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมของประชาชนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้านนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกทั้งในปี2569ยังได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 3,670,000 คนสร้างเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านบาทและกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่กว่า 81,000 อัตราชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพยกระดับบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณโรงพยาบาลปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญทั้งนี้โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีแผนพัฒนารวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งและเตรียมนำเสนอแผนเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็มรูปแบบในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับตามมาตรการ Green Energy เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เออเขาบอกคนเยอะเยอะจริงๆนะครับก็โอเคนะครับก็ไม่รู้จะพูดว่าดีใจหรือเสียใจนะครับว่าคุณปิญโยลุงสมัยจะเกษียณแล้วก็คอนเสิร์ตก็เหมือนพากันอำลาไม่รู้ว่าคนมารับตำแหน่งต่อไปนี้จะทำอะไรยังไงเหมือนเดิมหรือไม่ก็ทำใจนะครับก็หวังว่า NBT จะมีสิ่งดีๆนำเสนออย่างนี้ให้ปรากฏนะครับหวังไว้อย่างนั้นคุณพิญโยก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเกษียณไปแล้วก็ไปทำมาหากินนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่าสิ่งที่เราทำมานั้นดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปเสียดายอะไรผมยังไม่เสียดายเลยนะครับเกิดมาก็ทำพบเห็นคิดเขียนเรียนรู้นะครับอีกไม่นานก็ไม่อยู่แล้วนะครับ

ก็เอาเพลงนี้มาขึ้นนะครับเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยเราเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเพลงผมแต่งเองนะครับผมเลยไม่แคร์ใครนะครับเปลี่ยนเนื้อในข้างหลังว่าทุ่งกุลาในสมัย8ขวบตอนนี้ผม78นะครับก็70ปีที่ผ่านมาก็สิ่งที่เห็นก็คือในบทเพลงไม่มีคนไม่มีการจับจองไม่มีอะไรพี่น้องนึกภาพให้ดีนะครับเป็นทุ่งหญ้าเปล่าๆแล้วก็มีหมาป่าฝูงหมาในอะไรทำนองนี้ผมเพลินได้ผ่านไปนะครับก็เลยเก็บภาพนั้นมาเขียนเรียงความส่งครูในวัยเด็กๆนะครับสมัยเรียนเขียนโดยไม่ตั้งใจจะเป็นนักเขียนเขียนในความคะแนนเต็ม10ครูบอกครูอยากให้11ผมเลยเอาภาพอันนั้นมาเขียนนะครับเป็นเพลงแรกในชีวิตที่ผมแต่ง

ครับก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องมานานก็อยากจะร้องนะครับคิดถึงแม่นะครับแม่ผมตายด้วยอุบัติเหตุนะครับช่วงอายุไม่ถึง70 60กว่ากว่าตกรถไฟนะครับแล้วข่าวที่ผมได้รับก็คือผมอยู่ในป่าจดหมายที่แจ้งว่าแม่เสียชีวิตห่างจากเหตุการณ์จริงๆประมาณ1ปีนะครับผมก็เลยนั่งซึมเศร้าอยู่ในป่าแล้วก็เขียนเพลงอันนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเพลงต่อไปนี้ก็คือพูดถึงสหายร่วมรบในป่าเขาลำนกไรที่จากไปพี่น้องหลายคนขอไว้นะครับ

ับก็เป็นเรื่องเศร้าๆทั้งนั้นนะครับผมได้อยู่ผมเขียนเพลงเขียนเรื่องอะไรมีแต่ความเศร้าทั้งนั้นแหละครับพี่น้องมาฟังก็เตรียมเศร้าไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่ค่อยสนุกสนานไม่ได้พาเต้นรำผมคิดว่าเพลงเดือนเพ็ญก็เต้นรำได้นะครับโดยจริงๆแล้วถ้าอยากจะเต้นนะครับมันอยู่ได้คือพูดไปคือเราไม่มีปัญญาจะทำให้มโนโชเชได้นะครับก็จะมีเพลงแนวนี้ฟังตลอดเลยและขออภัยท่านที่รักสนุกเฮฮาก็แล้วกันนะครับเพลงต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกันพื้นเดี๋ยวขอพูดก่อนได้ไหมเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องปล่อยเพลงพวกนี้ออกมาก่อนก็อยากจะปล่อยนะครับเพลงนี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับเพราะว่ามันเล่นยากผมเองยังไม่เล่นเลย ผมจะร้องอย่างเดียวให้ลูกชายตีคอร์ดให้แต่เป็นผมก็ชอบเพลงนี้ที่จริงต้นแบบของเพลงเป็นเพลงฝรั่งนะครับเพลงบ๊อบดีแลนแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรผมบ๊อบดีแลนเนี่ยก็น่าจะอายุ80หน่อยๆนะเป็นพี่ผมเรียกพี่บ๊อบก็แล้วกันนะครับไม่รู้จักเขาหรอกก็นึกถึงภาพที่เก่าๆนั่นแหละครับเวลาเราเสียคนเสียอะไรไปเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำพิธีที่ไหนอย่างไรแล้วก็ฝังศพเอาไว้ตามภูเขามั่งตามที่เหมาะสมไม่มีพิธีรีตองอะไรแล้ววันหนึ่งเมื่อสงครามสงบเราก็อยากทำบุญก็เที่ยวไปสอหาตามหาหลุมฝังศพของเขาซึ่งบางทีก็จำไม่ได้ผมเขียนเพลงนี้เพื่อให้กระดูกของเพื่อนของสายที่สูญเสียไปแล้วเราเก็บมาทำบุญนะครับลองฟังดูแล้วก็หลับตา

อยากจะร้องนะครับสองสามเพลงต่อไปนี้เพลงเก่าๆนะครับพี่น้องก็คุ้นเคยอยากเพิ่มมอนิเตอร์ตรงนี้นะเดี๋ยวแป๊บเดียวโอเคดีขึ้นเยอะก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งปัจจุบันนี้ตัดผมแล้วนะครับเพิ่งตัดเมื่อ2วันดูใน Facebook ก็ดีใจด้วยแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มีครอบครัวแล้วก็ลูกก็เสียไปบ้างอะไรบ้างยังเป็นชาวนายากจนอยู่เหมือนเดิมนะครับ2-3เพลงต่อไปนี้คิดถึงเขา

แล้วก็เสียงเปาะกระดึงควายนะครับเสียงเหล่านี้เกิดจากการสร้างธรรมของคนเลี้ยงของมนุษย์เป็นสินค้าซื้อขายกันโดยทั่วไปให้ดีเนี่ยก็ต้องไม้ดีๆไม้ดีๆก็แพงขึ้นถ้าควายที่เรารักมากๆลูกควายเผือกมั่งอะไรมั่งเราก็จะซื้อของดีๆราคา500บาทให้เขาตัวธรรมดาธรรมดาก็อันละ200บาทแล้วให้เขาไปเวลาเขาเดินไปไหนเราจะได้ยิน

0: โอ้ยขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์มาเต้นให้ดูนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสีสันเอ๊ะสีสันพี่น้องครับมีเกร็ดขำๆนิดหน่อยนะครับอยากจะพูดในขณะที่ร้องเพลงสองสามเพลงที่ผ่านมาอยากจะพูดว่าอะไรอยากจะพูดว่าเพลงคนกับควายนี่ไม่ได้ร้องลูกคนสู้เพลงคนกับควายเสียงอีสานแล้วก็เพลงของกรรมชนหนึ่งเพลงในปีพ.ศ.2518หรือ19นี่จำไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อก็รู้แล้วว่าเพิ่งเกิดรัฐบาลเคยสั่งห้ามไม่ให้ร้องไม่ใช่ไม่ให้ร้องห้ามไม่ได้ครับไม่ได้ให้ร้องไม่ให้เผยแพร่โดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละแล้วผมก็นึกย้อนภาพวันนี้มานั่งเล่นในกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับที่ทำให้สองสามเพลงของเราดังเป็นข่าวไว้ทั่วประเทศถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้กี่แสนวิวกี่ล้านวิวก็ไม่รู้สองสามเพลงนั้นที่ถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่ไม่ให้อะไรต่างๆนานาคือการเกิดของวงเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นก็แล้วกันนะครับประโยชน์ของกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ตรงนี้แหละครับจอกนะครับเพราะวันนี้มีอธิบดีรองอธิบดีมาแล้วก็นะครับขอคารวะก็แล้วกันยุคสมัยมันต่างกันนะครับผมจัดเพลงมาคุณพินโยบอกว่า30เพลงไม่ใช่ครับผมจัดมาแค่20เพลงเพราะว่าเกรงว่าเวลาจะไม่พอก็เอาเท่าที่เล่นมาพี่น้องโอเคไหมครับจนเดี๋ยวนี้ผมยังนั่งนึกไม่ออกว่าคำว่าโอเคนี่มันแปลว่าอะไรนะครับเอาจีบเอาเองก็แล้วกันอย่ามายุ่งหน้าเวทีได้ไหมมีเมียแล้วครับมีเมียแล้วครับเมียเขามาเกรงใจเขาหน่อยเป็นหลานครับก็ไม่ได้อยู่ในวงแต่ว่าเวลาวาระสำคัญเขาชอบมาเล่นเอาแนะนำตัวเอง
1: สวัสดีครับชื่อเล่นน้องโบครับชื่อจริงธนิตวิชัยดิษฐ์ครับเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ธนิตศรีกินดีครับ

0: เออยิงตัวเองเพื่อประท้วงความรู้สึกบางอย่าง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากผลตรวจพบเป็นเฮโรอีนเร่งส่งหลักฐานตรวจพิสูจน
7: ์พลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสืบสวนขยายผลกรณีจับกลุ่มนายอุทัยผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ส่งพัสดุต้องสงสัยเป็นยาเสพติดให้กับนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุมพร้อมเฮโรอีนเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการเข้าตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยและการสอบถามผู้ต้องหาพบผ้าลายช้างที่ถูกตัดออกจากกระเป๋าจำนวน8ผืนซึ่งเศษผ้าถูกตัดเป็นริ้วจำนวนมากและพบผงสีขาวซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าผลยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าเดินทางไปรับกระเป๋าที่จังหวัดพะเยาก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักภายหลังทราบข่าวนางสาวมีนาถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานของกลางที่ตรวจพบในวันนี้เป็นพัสดุที่นำกลับคืนมาจากการไปส่งแล้วไม่มีผู้รับคนต่อผู้ต้องหาอ้างว่าทำแล้ว3ครั้งโดยได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่มไลน์แต่จำชื่อจริงไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลต่อไปจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
2: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการ
8: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนกฎหมายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่าได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาอย่างต่อเนื่อง

0: โดยครั้งแรกดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ครั้งที่2ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2569แบ่งออกเป็น2ช่วงรวม60วันได้แก่การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลเป็นเวลา30วันและการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวพระราชบัญญัติเป็นเวลา30วันจนถึงวันที่1กรกฎาคมยืนยันว่าจะรับฟังเสียงสะท้อนทุกเสียงพร้อมนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับมากลั่นกรองปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ไม่น้อยกว่า15วันก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอต่อครม.อนุมัติหลักการชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ฝรั่งเศสพบปารากวัยลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจคงไม่พ้นฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนมา3ประตูต่อ0จะพบกับปารากวัยที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายพลิกชนะเยอรมนีด้วยการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ3โดยจะลงสนามเวลา4นาฬิกาสำหรับความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะยังไม่มีมาร์กุส ตูรามที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณน่องส่วนตัวหลักทั้งคีเลียนเอ็มบัปเป้กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามล่าตาข่ายส่วนปารากวัยจะยังขาดโอมาอัลเดเรเต้เซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรซันเดอร์แลนด์ซึ่งยังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าไม่สมบูรณ์หลังได้รับอาการบาดเจ็บในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนการแข่งขันอีกคู่แคนาดาเจ้าภาพร่วมจะพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เรื่อยๆกันแล้วกันนะครับยังมีอีกหลายเพลงต้องตัดนั่นเองตัดดีไหมดีไหมครับตัดดีไหมครับก็มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเป็นเพลงนะครับอินโดจีนครับ

ันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วยังมีความสุขดีไหมครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละชีวิตมานะครับอยากเล่าเรื่องมากๆที่จริงผมเป็นนักเล่าเรื่องแต่มันไม่มีเวลามันมีเพลงให้เลือกจะฟังเพลงอะไรดีโอ้โหนี่ไม่ได้จัดไว้เลยเนี่ยคืนละ

ะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับเนาะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่ง
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือกำลังใจเขาจะทำอย่างใดให้เขาเป็นคนเข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจมากมายบ่มีที่สิ้นสุดเขาคงเคยได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มานักพอสมควรคราวนี้อาตมาภาพจะยกเอาภาพรวมว่าเราต้องทำอย่างไรกันบ้างจึงจะทำให้ชีวิตเราเกิดกำลังใจเพื่อญาติโยมจะได้นำไปสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าที่เรายังรู้สึกขาดกำลังใจอยู่นั้นก็เพราะว่ายังขาดอะไรอีกแล้วก็ควรจะเสริมเพิ่มเติมประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองต้องอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ถ้าฝึกตัวเองตามหลักของมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่คำว่ามรรคมีองค์8นั้นมาจากไหนถ้าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเคยได้อ่านเคยได้ฟังเคยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประวัตินั้นกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นประกอบไปด้วยทุกข์นั่นก็คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยนั่นก็คือเหตุของการทำให้เกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งความดับทุกข์และก็มรรคหนทางที่จะก้าวเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้อันนี้เป็นหลักอยู่4ประการเรียกว่าอริยสัจ4ในหลักของอริยสัจ4นั้นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเป็นเรื่องที่เฮาท่านทั้งหลายจะต้องตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงจึงจะเข้าใจบทพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้านี้นั่นก็คือเฮาท่านทั้งหลายต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมรรคมีองค์8มรรคแปลว่าหนทางที่จะพาเราก้าวเข้าไปสู่ภาวะของนิโรธได้แก่การดับทุกข์บ่มีความทุกข์กายทุกข์ใจอันใดเกิดขึ้นแหมมรรคมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยอย่างที่1สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันถูกให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหานักๆบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีต ถือว่าตอนนี้เราจะต้องชดใช้หนี้กรรมเก่าหนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วทำอย่างไรเราจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีขึ้นนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เราทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าให้อ่อนลงพอถึงคราวมีอย่างดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะบะลงระเริงเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือคนที่มีความกตัญญูระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ก็มักจะมีกำลังใจบัดทำมาอย่างที่บดีเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็จะตั้งใจทำพ่ออยากให้พ่อแม่ได้จื่นอกจื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจยกตัวอย่างก็คือมีพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งผลให้เขามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นคือเขาก็เจริญรอยตามพระพุทธองค์อยากจะเป็นอย่างพระพุทธองค์อย่างน้อยที่สุดเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทได้สักข้อสองข้อก็ดีเกิดอย่างอี้ก็ทำเมื่อเฮามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความหันที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบความคิดถูกความคิดในเชิงบวกความคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงเฮาคิดลบไปได้นั้นเกิดจากสามเรื่องได้แก่หนึ่งคิดหมกมุ่นในกามหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องกามรมสองคิดพยาบาทปองร้ายคิดร้ายคนอื่นอยากจะแก้แค้นอยากจะทำร้ายเขาเพื่อนำใจอย่างที่สามคือคิดเบียดเบียนเขามีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบใจเขาจึงคิดอยากจะให้เขาย่ำแย่คิดแต่จากการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความคิดเฮาก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเฮานั้นตกต่ำลงแต่ถ้าเฮาเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้เฮาก็จะคิดออกจากกามบ่คิดพยาบาทและบ่คิดเบียดเบียนนี่เองจะเป็นพลังเกื้อหนุนให้ความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาพลังใจเราจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ประการต่อมาสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเราอู้เป็นและคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเราคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของเรากำอู้ที่ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคือพูดเรื่องไม่จริงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็โอ้อวดตัวเองอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้บ่ได้คุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กพ่องไลน์พ่อง TikTok พ่องอย่างนี้นะพออู้หรือพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบ่หันตัวคนอู้ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เฮาใช้คำหยาบคุณภาพใจของเฮาก็จะตกต่ำลงทันทีเพราะฉะนั้นเฮาจึงควรหลีกเลี่ยงคำอู้ติดลบคำอู้ที่มันบั่นทอนกำลังใจบอกว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามแต่หื้ออู้แต่สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบเท่านั้นเองทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีได้แก่การบัตรทำผิดศีลผิดธรรมบรังแกเปิ้นผู้อื่นบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบัลลักเล็กขโมยน้อยบยักยอกทรัพย์ของคนอื่นและบัประพฤติผิดในกรรม ถ้าเขาเผลอทำผิดศีลเป็นต้นว่าไปลักไปขโมยของเปิ้นผู้อื่นหรือประพฤติผิดในกามเมื่อใดก็เหมือนมีรอยแผลฝังอยู่ในใจกลายเป็นงัวสันหลังวะเพียงแค่กาบินผ่านก็เสียวสันหลังบูบไปเลยความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจในตัวเองจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเราทำการงานชอบบอกว่าจะอยู่ที่ไหนก็แก้วกล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนกำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดติดตามตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองในทางที่ชอบการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์และเกิดกำลังใจแม้เฮาจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่ถ้าเมื่อใดที่เฮาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจเฮาจะต้องคอยระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะมันได้มาโดยไม่ชอบกลัวว่าเขาจะมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและความมีกำลังใจก็จะถูกบั่นทอนลงไปเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบก็คือการสร้างกำลังใจอย่างหนึ่งต่อมาคือสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเราไม่ขยันวันๆเอาแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บังเกิดแต่ถ้าไผได้คิดแล้วก็ลงมือทำทันทีความสำเร็จที่เกิดจากงานแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจะมองหนึ่งกึดได้เป็นสิบเรื่องสาวเรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายอยู่แต่ในโลกแห่งความฝันและบ่กล้าออกมาผจญโลกแห่งความเป็นจริงแต่คนใดมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวจะยิบจะจับอะไรอย่างก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เกิดเพิ่มพูนขึ้นลำดับต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือมีสมาธิชอบบอกว่าจะทำมันอย่างก่อมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่บ่เป็นคนจับยศเพราะความสำเร็จของงานจะบ่เกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บ่เกิดติดตามตัวมาถ้าเรามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจจริงทำงานก็มีสมาธิในงานจะทำมันอย่างก็มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นทำอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคูณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้ฟุ้งซ่านพลังมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งจุดสนใจไปในจุดเดียวกันและมีสมาธิตั้งมั่นพลังใจจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองผลของการขาดกำลังใจขอยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและก็มีการขาดกำลังใจการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้คือว่าคนเฮานี่เนี่ยพอกำลังใจมีอยู่กับตัวกับตนของเฮาแล้วอยู่ที่ไหนเฮาก็สามารถทำการทำงานนั้นได้เพื่อประสบผลสำเร็จยกตัวอย่างเป็นต้นว่าทหารที่เปิ้นไปชายแดนแต่ว่าเปิ้นมีของขังอยู่อย่างหนึ่ง อาจจะเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเปิ้นฮื้อมาหรือบางคนนั้นก็อาจจะถือว่ามารดาเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงส่งอาจจะคลิปเอาตัดเอาชายผ้านุ่งของมารดาติดตามตัวไปตัวเองทีนี้พอไปอยู่ที่ชายแดนแล้วก็เกิดกำลังใจขึ้นมากำลังใจก่อให้เกิดสติบัตรธรรมมาอย่างแบบบุมบามเวลาเผชิญหน้ากับข้าศึกก็บ่ใช่ว่าจะยกปืนกำปืนออกไปยิงกับข้าศึกโดยปราศจากการคิดไตรตรองรอบคอบก็จะต้องคิดทางหนีทีไล่หาที่กำบังแนวกระสุนไว้ตอนนี้เพราะว่าเปิ้นมีกำลังใจคือมีกำลังใจว่าอย่างใดพระต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้นอย่างใดแม่ก็ต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้นด้วยอำนาจพระคุณของแม่นี่คือคนมีกำลังใจแต่ถ้าหากว่าคนมันขาดกำลังใจละญาติโยมคนขาดกำลังใจก็มักจะมีใบหน้าใบตาท่าทางที่ดูบ่สดชื่นแจ่มใสบ่เปล่งปลั่งบ่มีสง่าราศีอันใดดีเต้าตีกวนคนมีกำลังใจและบ่มีกำลังใจนี่มันแตกต่างกันถ้ามีกำลังใจแล้วมันคิดมันทำมันพัฒนาตัวเองให้เจริญการกรุงรุ่งเรืองสืบต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นผลดีกับตัวเองสรุปสุดท้ายการสร้างกำลังใจก็ประกอบไปด้วยหลัก8ประการคือ 1. สัมมาทิฏฐิให้มีปัญญาหันชอบมีความหันถูกภัยก็ตามที่ปลูกฝังความคิดความเห็นที่มันถูกต้องให้เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อมั่นกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อันนี้กำลังใจเกิดขึ้นละข้อที่1ข้อที่2สัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงสร้างสรรค์บ่ไปคิดพยาบาทปองร้ายบ่มกมุ่นติดอยู่ในปัญจกามคุณบ่ไปเบียดเบียนทำร้ายเปิ้นความคิดในเชิงลบนั้นมันจะพาเฮาไปในทางที่บ่ดีแต่ความคิดในเชิงบวกจะพาจิตใจของเฮาให้เกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างที่3คือสัมมาวาจาการเจรจาชอบอู้จาให้มันนุ่มนวลม่วนเพราะอู้เป็นคิดเป็นอู้ไปในทางบวกกรรมอู้อันใดที่มันสุภาพอ่อนน้อมก็จะปาให้เฮาประสบผลสำเร็จในชีวิตมีกำลังใจเป็นอย่างดีต่อมาข้อที่4สัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีลคือไม่รังแกคนอื่นเขาไม่ฆ่าสัตว์ประชีวิตบลักเล็กขโมยน้อยบยักยอกทรัพย์ของเขาและก็บ่ประพฤติผิดในกรรมต่อมาข้อที่5สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงอาชีพในทางที่ชอบการเลี้ยงชีพของตัวเองเลี้ยงชีวิตของตัวเองในทางที่ถูกต้องอาชีพการงานสุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมข้อต่อมาคือข้อที่6สัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบอุตสาหะวิริยะขยันอยู่ตลอดบ่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คิดสร้างความภาคภูมิใจความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อการงานเฮาประสบผลสำเร็จก็มั่นใจเกิดกำลังใจมาละทีนี้ต่อมาข้อที่7สัมมาสติมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมบักคิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยคนกึดไปสปะอันปันจอกนั้นกึดนักทำให้สติของเฮานั้นบ่อยู่กับตัวกับตนภัยก็ตามที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยิบจะจับอันอย่างก็มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างนี้เกิดความมั่นใจกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิการมีสมาธิชอบความตั้งใจมั่นในตามที่ชอบทำมันอย่างก่อจิตใจจดจ่อแน่วแน่มาเป็นคนจับจดผลที่สุดก่อการงานก็สำเร็จเฮาก็จิตใจจะเป็นจิตใจที่ดีแล้วก็มีสมาธิความตั้งมั่นทำมันอย่างก็ถูกต้อง 8อย่าง8ประการนี้เป็นหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนบรรดาเวนยสัตว์พระสาวกทั้งหลายทั้งปวงมาตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งพระองค์ท่านนั้นสามารถสร้างบรรดาสาวกขึ้นมาได้ด้วยความถูกต้องและช่วยกันพัฒนาจิตใจของมนุษย์คนเฮาฮือก้าวเข้าไปสู่ภูมิธรรมชั้นสูงถึงแม้ว่าณปัจจุบันวันนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเมื่อนานแล้วก็ตามแต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงวางหลักธรรมไว้เฮือเฮาได้ประพฤติปฏิบัติอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โลกมีความสุขกายสบายใจโลกมีสันติธรรมเกิดขึ้นด้วยกันก็เพราะเหตุผลว่าเฮามีความสุขกายสบายใจอันเกิดจากการที่มีกำลังใจอันเกิดจากการที่เฮาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่คือลักษณะแห่งการสร้างกำลังใจญาติโยมทั้งหลายอยากมีกำลังใจก็จงพยายามเจริญรอยตามมรรคมีองค์8นี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้ต้องเผชิญหน้ากับสารเคมีรวมทั้งต้องรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษมากมายทำให้ผู้คนสนใจเรื่องการล้างพิษนักขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าถ้าสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นสารพิษนั้นเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากสารพิษที่เกิดขึ้นมีอยู่2ชนิดด้วยกันสารพิษชนิดแรกมาจากสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนด้วยโลหะหนักสารเคมีต่างๆเป็นต้นว่ายาฆ่าแมลงตลอดจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตพลาสติกซึ่งการดำเนินชีวิตทุกวันนี้เราหลีกเลี่ยงได้ยากเราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำมาจากพลาสติกยกตัวอย่างเป็นต้นว่าภาชนะต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ล้วนแล้วแต่เป็นพลาสติกที่ปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเราเป็นต้นว่ากล่องโฟมบรรจุอาหารก็มีสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งสไตรีนดังนั้นทุกๆวันร่างกายของเราได้รับสารพิษนักเกินกว่าที่ร่างกายจะสามารถขับออกได้หมดนอกจากนี้ยังมีสารพิษแห่งประเภทหนึ่งคือสารพิษที่เกิดจากการเผาผลาญของร่างกายเขาเองเมื่อเขารับประทานอาหารเข้าสู่ระบบเผาผลาญในร่างกายส่วนหนึ่งกลายเป็นพลังงานส่วนหนึ่งกลายเป็นน้ำส่วนหนึ่งกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แถมส่วนที่เหลือกลายเป็นสารพิษที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายในร่างกายวิธีการจัดการกับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายร่างกายคนเราพยายามที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายได้หลายทางเป็นต้นว่าทางเหงื่อตลอดจนกระทั่งถึงระบบขับถ่ายต่างๆอันนี้เป็นกระบวนการล้างพิษโดยธรรมชาติในกรณีที่ร่างกายได้รับสารพิษจากภายนอกจำนวนน้อยบวกกับสารพิษที่เราผลิตขึ้นเองจากกระบวนการย่อยอาหารร่างกายของเขาก็สามารถขับสารพิษออกไปได้เองทั้งหมดแต่ปัญหาคือว่าในปัจจุบันนี้เขาได้รับสารพิษจากปัจจัยภายนอกนักเกินไปทั้งต่างอาหารอากาศน้ำทำให้มีสารพิษตกค้างในร่างกายสารพิษนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีเขาต้องทำการล้างพิษการล้างพิษก็คือการปรับสมดุลในร่างกายของเราเหี่ยวใหม่ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าการล้างพิษแบบอดอาหารโดยการเลือกดื่มแต่น้ำสะอาดและก็รับประทานผลไม้ชนิดเดียวกันซ้ำๆ ส่งผลให้ร่างกายต้องดึงแหล่งพลังงานสำรองที่สะสมอยู่มาใช้ทำให้สารพิษที่สะสมอยู่ในพลังงานสำรองในตับเนื้อเยื่อไขมันถูกนำออกมาใช้ตัวเองส่งผลให้ปริมาณสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายถูกขับออกไปนอกจากนี้ยังมีวิธีการล้างพิษอื่นๆเป็นต้นว่าล้างพิษด้วยการดีท็อกซ์วิธีการนี้ทำโดยการจ่ายน้ำสะอาดเป็นหลักแล้วก็การล้างพิษที่เหมาะสมก็คือคนที่มีอาการท้องผูกมีอาหารเก่ามักหม่มอยู่ในร่างกายเป็นเวลาเมินอาจจะก่อให้เกิดลำไส้ที่บ่พอให้ดีสัตว์ใดวิธีการนี้ก็คือการที่ช่วยล้างพิษในร่างกายออกมาวิธีการสังเกตปริมาณสารพิษในตัวเองบ่มีอาการจำเพาะเจาะจงที่บ่งชี้หือหันว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษตกค้างอยู่ผู้ป่วยที่ร่างกายได้รับสารพิษในปริมาณนักอาจจะมีอาการรวมๆคือเหนื่อยง่ายใจสั่นอ่อนเพลียงดงิดง่ายเนื่องจากมีอาการท้องอืดแน่นเฟ้อแต่พอไปตรวจหาโรคกลับไม่พบโรคอะไรในปัจจุบันพบว่าสารพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกโลหะนักสะสมอยู่ในร่างกายคนทั่วไปค่อนข้างมากสารพิษเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคเสื่อมต่างหลายเป็นต้นว่าเส้นเลือดเสื่อมสมองเสื่อมหัวใจทำงานบกพร่องเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันอย่างนี้เป็นต้นการตรวจหาสารพิษจำพวกโลหะนักในร่างกายนั้นต้องปรึกษาแพทย์โดยตรงซึ่งเราสามารถตรวจหาปริมาณของสารพิษชนิดนี้โดยการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจเส้นผมมีกระบวนการรักษาผู้ป่วยโรคสารพิษโลหะหนักโดยการขับโลหะหนักออกจากร่างกายด้วยวิธีคีเลชันคือการหื้อน้ำเกลือที่มีสารประกอบทำหน้าที่สำคัญในการจับสารโลหะหนักซึ่งสะสมตกค้างในเนื้อเยื่อและพอกอยู่ตามผนังหลอดเลือดของเฮาเพื่อขจัดออกจากร่างกายตั้งระบบขับถ่ายในสหรัฐอเมริกามีการศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ว่าการทำคีเลชันมีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคหัวใจตีบหรือไม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวโน้มใหม่ของวงการแพทย์เลยทีเดียวในส่วนของวงการแพทย์แผนไทยก็เพื่อความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่แพ้กันแต่มุ่งไปที่ประเด็นของการล้างพิษออกจากทางผิวหนังพร้อมกับเหงื่อเป็นต้นว่าการประคบการอบสมุนไพรรวมถึงการนวดล้างพิษเพื่อปรับระบบไหลเวียนของน้ำเหลืองให้ดีขึ้นซึ่งวิธีการเหล่านี้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ระบบธาตุของคัมภีร์อายุรเวทที่เน้นเรื่องการล้างพิษลักในการล้างพิษมีลักง่ายๆคือการพยายามไม่รับเอาพิษใหม่ๆเข้าร่างกายโดยการเลือกรับประทานอาหารน้ำและอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์พยายามเอาพิษเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายออกด้วยวิธีการดีท็อกซ์และการดีท็อกซ์นั้นก็มีหลายวิธีเราควรศึกษารายละเอียดและข้อห้ามต่างๆก่อนที่เราจะทำทีนี้ต่อมาเฮามาอู้ถึงเรื่องสูตรของการล้างพิษด้วยตัวเองเฮาสามารถล้างพิษได้เองง่ายๆทำที่บ้านก็ได้ด้วยสูตรอาหารล้างพิษโดยเปิ้นบอกว่าหื้อใจนมโยเกิร์ตครึ่งถ้วยผสมน้ำผึ้งและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันแล้วก็รับประทานก็จะช่วยล้างพิษในร่างกายของเฮาออกไปได้เนื่องจากกรดบางตัวในสารอาหารนั้นมีฤทธิ์ในการกำจัดสารพิษเช่นกรดบางชนิดในน้ำมะนาวกระเทียมและหัวหอมการล้างพิษต้องดูให้ครบวงจรเมื่อล้างพิษที่ตกค้างภายในร่างกายแล้วเราต้องบ่ลืมที่จะล้างพิษภายในจิตใจตัวเองเนี่ยญาติโยมหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะวันนี้ทูตเจ้ามาแปลกอู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยบหันจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเลยนี่ละกำลังโยงข้อหาธรรมะ ร่างกายเป็นพิษบางทีใจก็อาจจะเป็นพิษตัวเองอย่าไปล้างพิษทางร่างกายอย่างเดียวจิตใจก็ต้องถูกล้างพิษไปตัวเองเพราะนอกเหนือสิ่งอื่นใดในร่างกายเขาจะทำงานได้ดีอารมณ์และจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญมีการค้นพบว่าการทำงานของร่างกายมนุษย์คนเฮาอาศัยสวิตช์ปิดเปิดผ่านเส้นประสาทที่เชื่อมโยงระหว่างกันโดยถูกควบคุมจากส่วนกลางคือสมองแล้วเซลล์สมองก็มีการเชื่อมต่อถึงกันซึ่งถ้าเฮาคิดในเรื่องร้ายๆอารมณ์ขุ่นมัวก็จะเกิดการเชื่อมต่อกันในทางลบข้อมูลในสมองก็จะเปลี่ยนเป็นลบแต่ถ้าเฮาคิดในเรื่องดีๆอารมณ์ก็จะเบิกบานผ่องใสทำให้เกิดการเชื่อมต่อในทางบวกข้อมูลในสมองก็จะเปลี่ยนไปเป็นทางบวกกระบวนการเชื่อมโยงของสมองซับซ้อนและทรงพลังสามารถสร้างพลังบวกหรือพลังลบก็ได้ถ้าสมองเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นพลังลบก็จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอเกิดโรคต่างๆเป็นต้นว่าโรคมะเร็งโรคความดันโรคเบาหวานแต่ถ้าเฮาล้างพิษจิตใจของเฮาจิตใจของเฮานั้นปราศจากกิเลสมนทินดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสจิตใจที่ผ่องใสนี่แหละคือจิตใจที่ไม่มีพิษเฮาล้างพิษทางจิตใจได้สำเร็จเปลี่ยนประจุไฟฟ้าของสมองที่จุดเชื่อมต่อของสมองเพื่อเป็นพลังบวกก็จะส่งผลให้ระบบร่างกายของเฮาขับพิษได้ดีพิษก็จะมาค้างอยู่ในตัวเฮาสรุปว่าเฮาต้องล้างพิษทางอารมณ์ก่อนเพื่อเป็นการกลั้นใจทำให้ธาตุต่างๆในร่างกายของเฮาสะอาดขึ้นเฮาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงต้นบอกว่าสุขภาพดีนั้นอยู่ในร่างกายที่สดใสและจิตใจที่สมบูรณ์ตัวเองเฮาก็ต้องสร้างความสมบูรณ์พูนสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการล้างพิษทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันชีวิตก็จะมีความสุขเหมือนกันทุกท่านทุกคนอาตมาภาพมั่นใจว่าสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปรารถนาที่จะล้างพิษออกจากร่างกายและจิตใจเหมือนกันหมดสิ่งบดีอย่าเอาเข้ามาสู่ตัวเฮาเลยญาติโยมเอาแต่เรื่องที่ดีๆงามๆเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องที่ทำให้จิตใจของเฮาสดชื่นรื่นเริงและเบิกบานชีวิตก็จะมีความสุขกายสบายใจสืบต่อไปในภายภาคหน้าเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมาภาพขอประชาสัมพันธ์เฮือบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังโดยเรื่องราวที่อาตมาภาพได้เคยเจริญพรเฮือท่านต่างหลายได้รับทราบแล้วว่าในวันจันทร์ที่3และวันอังคารที่4เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569คือเดือนหน้านี้อาตมาภาพจักได้ปาบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไปแสวงบุญไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยถวายตานเตียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานและผ้าไตรพร้อมทั้งผ้าป่ากองเล็กๆตามที่วัดต่างๆที่เฮาไปเฮาก็จะบริจาคหอมตาลกันคนละเล็กคนละน้อยโดยการไปในครั้งนี้เฮาจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 บรรดารถตู้ที่อาตมาภาพ จัดบริการแล้วนั้นจะไปห้าบบรรดาพ่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายตามบ้านตามจองต่างๆแล้วก็ปากันมาผสมจุ่มนุมจุจอดเริ่มขบวนกันที่วัดสุพรรณรังสีเวลา6โมงเช้าเราจะออกเดินทางจากวัดสุพรรณรังสีมุ่งตรงไปทางจังหวัดลำปางและจากนั้นมาก็จะไปที่อำเภอเจห่มจังหวัดลำปางอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางจะพากันไปทำบุญไหว้พระตานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานวัดแรกที่วัดตุ่งบอนป่าเหิววัดที่สองไปที่วัดศบลีวัดที่สามไปที่วัดสี่หลวงแจซ้อนเสร็จแล้วก็จะพาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปรับประทานอาหารกลางวันพักผ่อนหย่อนใจอาบน้ำแร่กันที่อุทยานแห่งชาติแจซ้อนเสร็จแล้วก็จะพาป้องออกไม่ออกญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระที่วัดขวงกอมวัดอโขชัยคีรีและวัดป่าดวงแก้วโพธิยามเตรียมเพอเมืองปามอันนี้เป็นวัดวาอารามต่างๆจำนวน6วัดที่อยู่ในอำเภอเจห่มและอำเภอเมืองปานจบการไหว้พระ6วัดแล้วในวันที่3จะพาญาติโยมเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะไปพัก

ในพะเยาเกาะเขาจะต้องไปไหว้พระพระเจ้าตนหลวงตงเอี้ยงตี้วัดสีคมคำเมืองพะเยาแล้วก็จะพาญาติโยมออกเดินทางไปยังอำเภอจุนที่อำเภอจุนนั้นก็จะไปไหว้พระธาตุขิงแกงแล้วก็จากนั้นมาก็จะไปที่วัดสีจุมเมืองพะเยาอำเภอดอกคำใต้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็จะปิกมาเฮาออกมาตังอำเภอวังเหนือแล้วก็ออกมาตังอำเภอเวียงป่าเป้าจะพาญาติโยมไปทำบุญปิดท้ายรายการที่วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลงซึ่งเป็นวัดที่งดงามญาติโยมทั้งหลายนี่ก็คือโครงการที่อาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยทำบุญถวายทานเตียนพรรษาทำบุญถวายทานผ้าอาบน้ำฝนและก็ถวายสังฆทานผ้าไตรอาตมาภาพได้ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้ก็มีรถที่จังหวัดลำพูนนี่4กันรถละ5การตึงของแม่ต้อยบ้านปากกองสารปี6การตึงของแม่นายวรุณศิริชัยประเสริฐที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็7การรวมกันไปจนกระทั่งถึงคณะของคุณโยมแม่ครูติ๊กพิสมัยวงชูเวศอย่างน้อยที่สุดก็มี7การละในขณะนี้ท่านที่เปิ้นได้แสดงเจตนาประสงค์มาก็มีคุณโยมแม่สาวลักษ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรคุณป่อบัณฑิตคุณแม่รัตดามณีคัดอันนี้จากกาดป่าเหวตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพร้อมกันนั้นเปิ้นก็รับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนชุดละ 1,600 บาทโดยคุณโยมแม่สาวลักษ์เหล่าสิริเสถียรคุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรคุณโยมป่อบัณฑิตคุณโยมแม่รัตดามณีคัดรับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานชุดละ 1,600 บาทท่านละ1ชุดรวมเป็น2ชุดด้วยกันคุณแม่สาวลักษ์คุณแม่วิไลวันอันนี้เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพไป1ชุดคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่รัตดาอันนี้เป็นรับเป็นเจ้าภาพ1ชุดญาติโยมท่านใดจะรับเป็นเจ้าภาพก็บอกเฮ้ออาตมาภาพใดเน้อเรียงถัดจากนั้นมาโยมที่เปิ้นจะเดินทางร่วมไปทําบุญโดยนั้นก็หมายมีคุณโยมแม่ปราณีเทพวงศ์คุณโยมแม่จันดีแก้วยังอันนี้จากบ้านป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่เรียมรมวงวานแล้วก็คุณโยมแม่ต้อยจากชุมชนไก่แก้วแห่มสองท่านถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพิเชษธนันชัยร้านแม่ค้าพาณิชย์แห่มท่านหนึ่งและเปิ้นก็รับเป็นเจ้าภาพสังฆทานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนแห่ม1ชุด 1,600 บาทญาติโยมฟังอย่างนี้แล้วท่านใดมีเจตนาจะร่วมอนุโมทนาเดินทางไปทำบุญไหว้พระโดยกัน9วัดก็เจริญพรเรียนเชิญได้โทรศัพท์แจ้งความประสงค์บอกเฮืออาตมาภาพไดเนอร์แล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นที่อาตมาภาพประกาศให้ท่านทั้งหลายฟังว่าขอน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนเป็นการทำทานเฮาทำบุญมานักละเฮาทำทานกับเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเปิ้นยากลำบากจริงๆญาติโยมทั้งหลายก็ขออนุญาตบอกชื่อบอกเสียงเปิ้นละเนาะเป็นการสงวนไว้แต่ว่าอยู่ที่บ้านดงตำบลต้งหัวจ้างอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนก็บรรดาผู้นำท้องถิ่นเปิ้นได้ประสานงานขอมาตังอาตมาภาพ
ก็ว่าจะแปลงบ้านหลั

0: างน้อยๆคือเปิ้นสักหลังหนึ่งอันนี้ก็งบประมาณน่าจะอยู่ที่บ่เกิน 70,000 80,000 บาทเนี่ยโดยทั้งนี้และทั้งนั้นอาตมาก็จะเป็นหลักอยู่วิทย์ขาดอย่างใดก็ความรับผิดชอบอยู่ที่อาตมาแต่เพื่อเป็นการสงเคราะห์บรรดามนุษย์ด้วยกันที่เกิดมาในโลกนี้คนเฮามันเกิดมาบ่เหมือนกันญาติโยมเลือกที่เกิดมาได้บางคนได้เกิดมาปะสิ่งที่ดีบางคนก็ได้เกิดมาปะสิ่งที่บ่ดีชีวิตตกระกำลำบากอันนี้ก็แล้วแต่กรรมไผเว้นมันแต่เฮาซึ่งพอมีโอกาสจะช่วยเหลือเพิ่นได้เนี่ยอาตมาภาพว่าเฮาก็ช่วยกันไปคนละเล็กคนละน้อยซึ่งน้ำใจไมตรีอันงดงามของหมู่เฮาต่างหลายนั้นน่ะเพราะว่าหมู่เฮาต่างหลายพอมีกำลังอยู่บ่นักก็น้อยบ่ใช่ว่าเฮาจะห้อมกันเป็นหมื่นเป็นแสนบ่ใช่อย่างนั้นก็ห้อมกันคนละเล็กคนละน้อยโดยอาตมาภาพกำหนดออกมาเป็นอย่างนี้ในบ้านหลังนี้จะมีเสาอยู่15ต้น15ต้นนี่ก็ต้นละ 1,200 บาทมีบานประตูอยู่ตั้งมดตั้งปวงอยู่5บานบานละ 1,500 บาทแล้วก็มีหน้าต่างอยู่3ช่องช่องละ 1,400 บาทและก็อิฐบล็อกอิฐบล็อกนี่ว่ากันเป็นชุดชุดหนึ่งก็มีอยู่10ก้อน10ก้อนก็เป็น199บาทแล้วก็ปูนซีเมนต์นี่ตกอยู่ถุงละ120บาทอันนี้ก็ประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้หากว่ามีกุศลเจตนาปารภจะรับเป็นเจ้าภาพอย่างใดก็บอกอาตมาภาพใดแจ้งอาตมาภาพใดเนิ่มเมื่อประกาศไปแล้วก็มีคุณโยมผู้ประกอบไปด้วยจิตใจอันงดงามรับเป็นเจ้าภาพดังต่อไปนี้คืออันดับแรกคุณพ่อชยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลร้านอาหารครัวจีนในเวียงเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพหน้าต่าง1ช่อง 1,400 บาทแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลบ้านแม่แกดน้อยรับเป็นเจ้าภาพเสา1ต้นก็เป็นเงินอยู่จำนวน 1,200 บาทแล้วก็ทัดจากนั้นมาหมายมีคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐรับเป็นเจ้าภาพเสาแหม1ต้นเป็นเงิน 1,200 บาทคุณโยมแม่สวรักษ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพแหมจำนวน 1,000 บาทอันนี้ก็สุดแท้แต่ว่าจะเอาไปจัดแจงลงในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นอเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจากกรุงเทพมหานครซึ่งตะวานี้ก็ได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้มีผู้บริจาคเพิ่มเติมมาแหมอันดับแรกนั้นก็หมายมีคุณโยมสายพิมพ์อนุวัติวงศ์ต่อมาก็หมายมีคุณโยมพรพรมประจักษ์ธรรมต่อมาก็หมายมีคุณโยมพุทธชาติศรีธนาสามท่านนี้รับเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อกคนละชุดชุดหนึ่งก็10ก้อนเป็นเงินอยู่ชุดละ199บาทและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมปราณีธรรมนีติกุลคุณโยมน้ำพึ่งกันทภานิพคุณโยมสิรินภาพัฒนาวงเกียรติคุณโยมเมธินีสารพันชาติวงศ์อันนี้4ท่านรับเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์คนละ1ถุงก็คือถุงละ120บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณโยมกัลยาคุณโยมพรทานมณีวันต จากบริษัท Northbird Safety บ้านจตุจักรอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนรับเป็นเจ้าภาพเสา1ต้น 1,200 บาทคุณโยมกัลยาณีทำบุญกับอาตมาภาพมาอยู่โดยตลอดถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพิเชษฐ์คุณโยมบรรักษ์ธนันชัยร้านแม่ค้าพาณิชย์ในเวียงเจียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพหอมในการสร้างบ้านใหม่นี้ 2,000 บาทก็ต้องขอขอบคุณเนอร์คุณพิเชษฐ์เป็นโยมประจำที่ทำบุญกับอาตมาเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป่อเมืองแก้วคุณโยมแม่เรียมรมวงวานพร้อมโดยลูกหลานจากชุมชนไก่แก้วบ้านสันปากวาวในเวียงละปุนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1ถุง100ซาวบาทเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อก1ชุด10ก้อน199บาทรวมเป็นเงินอยู่319บาทแม่เรียมโรมนี้เป็นญาติโยมที่อุปถัมภ์บำรุงอาตมาภาพมาโดยตลอดถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมวนิชาเสมอกันบ้านสันปะข่าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อก1ชุด199บาท10ก้อนแต่ว่าเปิ้นบริจาคเงินมาอยู่200บาทอนุโมทนาเนอทัดจากนั้นมาก่อหมายมีคุณโยมพ่อบุญมาแม่ขมุนกันทิพย์จากบ้านหนองล่องพร้อมกับด้วยครอบครัวของเปิ้นซึ่งแม่ขมุนนี่ก็เป็นโยมอุปถากบำรุงถวายการทำบุญกับอาตมาภาพมาโดยตลอดเป็นรับเป็นเจ้าภาพปุ่นซีเมนต์1ถุงและจากนั้นมาก็หมายมีแม่แสนวัชระขจรกุลเป็นเจ้าภาพปุ่นซีเมนต์1ถุงแม่จันเปงยมยวงพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าภาพปุ่นซีเมนต์1ถุงแม่นิวปอมเมียนสุภาวงศ์เป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1ถุงป้อสำราญแม่เล่เป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1ถุงนายสมบูรณ์นางลาวันกินแก้วเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1ถุงนายธีนกุลนางเกษรินทร์แพรเขียวเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1ถุงและก็เด็กชายธีนภัทรเด็กหญิงธีนดาแพรเขียวเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์1ถุงอันนี้เป็นญาติโยมสายทานสะพานบุญมาตังคุณโยมแม่ขมุนกันทิพย์ได้เป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์มาตังโมตังพวง8ถุงด้วยกันถุงละ120บาทอาตมาภาพก็ได้รับไว้แล้วเปิ้นร่วมทำบุญมาเมื่อตะวานี้ท่านใดมีชื่อเสียงเรียงนามขาดตกบกพร่องก็โทรบอกอาตมาได้เนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังดังนี้แล้วหากจะนึกถึงคำกลอนที่ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดินหมู่เฮาตั้งหลายเกิดมาในภพนี้ชาตินี้พอมีฐานะพอมีอันจะกินหากว่าเฮาตั้งทั้งหลายได้รับทราบว่ามีคนที่เปิ้นทุกข์กว่าเฮาเปิ้นลำบากกว่าเฮาเฮาก่อปากันทำตานให้เปิ้นช่วยเหลือเปิ้นตามแต่ที่เฮาจะช่วยกันได้บ่ใช่ว่าจะต้องหอมกันเป็นจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสนหอมกันตามเจตนานี่ละญาติโยมทั้งหลายช่วยเหลือเฟื่องฟายกันไปคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้บรรดาเพื่อนมนุษย์ของเราที่เกิดมาในโลกเดียวกันนี้ได้มีชีวิตที่งดงามอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสุขกายสบายใจอาตมาภาพก็ขอขอบคุณอนุโมทนา กับญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้หน้าที่นี้ที่เปิ้นให้หอมมานั่นนะและก็ที่เปิ้นจะหอมแห่มต่อไปในอนาคตซึ่งก็เข้าใจว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสาธุชนคนฟังเป็นผู้ใจบุญอยู่หมู่เฮาต่างหลายได้สดับตรับฟังแล้วจะร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีน้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อได้ปากันมาร่วมอนุโมทนาทำบุญกันแต่ว่าที่แน่นอนนั่นก็คือว่าโทรศัพท์หากันนั่นละโทรศัพท์หากันมันจะได้อู้กันตรงตัวดีอันนี้ก็ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนเพื่อนท่านทั้งหลายได้รับทราบกันไว้ตามนี้จะทำบุญด้วยกันในการสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีจะพากันไปทำบุญไหว้พระเก้าวัดถวายตานเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนในวันที่3วันที่4เดือนสิงหาคมก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อหรือท่านทั้งหลายจะรับเป็นเจ้าภาพตานเตียนพรรษาก็เล่มละ500บาทเจ้าภาพสังฆทานก็ชุดละ500บาทเจ้าภาพผ้าไตรก็ชุดละ500บาทผ้าอาบน้ำฝนผืนละ100บาทหรือจะรับเป็นชุดก็ชุดละ 1,600 บาทสุดแท้แต่เจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเน้อเอาละวันนี้เราก็คงพบปะกันไว้เพียงแค่ตีอีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลัง เพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่และยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีมติมอบหมายให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาชายแดนไทยสปป.ลาวและชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครอบคลุมด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกรูปแบบจะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งวินัยและอาญาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กลไกในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงในช่วงฤดูฝน
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงที่โรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 แล้วไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น โดยผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าจะทำร้ายปอดลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าส่วนผู้ที่ต้องการเลิกสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่โทรฟรี1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายโมร็อกโกเอาชนะแคนาดา3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกัน
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับโมร็อกโกอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งครึ่งหลังนาทีที่50อาเซดีนอูนาฮีมายิงประตูให้โมร็อกโกขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นทัพสิงโตแห่งแอตลาสเดินหน้าบุกเอาประตูเพิ่มจนมาได้ประตูที่2จากอูนาฮีคนเดิมในนาทีที่82จากนั้นโซฟิยานราฮิมีมายิงประตูปิดกล่องให้โมร็อกโกชนะ3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือปารากวัยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็น ผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องแอนอธิวัฒน์กันทปิงสวัสดีวันติดนะครับผมวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดของใครได้หลายคนอยู่ใครที่ตื่นเจ้านะครับผมวันติดจะอี้มาเปิดฟังวันนี้เอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันในตอนเจ้าแบบอี้ละกันเนาะนะครับผมช่วงนี้จะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่มากๆเนื่องจากว่าท้องฟ้าแปรปรวนเนาะช่วงนี้ก็จะมีฝนตกบางตีนะครับผมตำตีก็ตกหนักซ้ำตีก็ตกหน่อยเนาะจะได้เราก็ดูแลสุขภาพไปก่อนละกันหลายคนนะครับคงเคยได้ยินว่าแนะนำให้ดื่มน้ำวันละ8แก้วเนาะแต่ความจริงแล้วนะครับนอกจากปริมาณน้ำที่ดื่มในแต่ละวันสิ่งสำคัญแปรกันเลยก็คือช่วงเวลาในการดื่มน้ำเพราะว่าการดื่มน้ำนะครับถูกเวลาจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทางการไหลเวียนของเลือดนะครับการย่อยอาหารการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็การขับถ่ายเนอะวันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าช่วงเวลาไหนดีนาตีเหมาะกับการดื่มน้ำแล้วก็แต่ละช่วงเวลามีประโยชน์แตกต่างกันจะไรนะครับหลังจากตื่นนอนนะครับผมหลังจากที่เราหลับมา 6-8 ชั่วโมงเนี่ยร่างกายก่อนได้ครับนำมาเนาะแม้เขาจะรู้สึกว่ามันได้ละเหยออกไปต่อใดเลยแต่ความจริงแล้วร่างกายมันสูญเสียน้ำผ่านการหายใจแล้วก็เหงื่อตลอดทั้งคืนเลยการดื่มน้ำเปล่านะครับ 1-2 แก้วหลังจากตื่นนอนเนี่ยจะช่วยเหงื่อทำเหงื่อร่างกายของเขาเนี่ยแหละกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆโดยเฉพาะลำไส้ทำเหงื่อขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะนอกจากนี้นะครับผมยังช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะครับเพราะว่าร่างกายของเขาเนาะขาดน้ำเลือดก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองทำเหมือนหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมหลายคนนะครับผมอาจจะเริ่มด้วยการดื่มกาแฟเนาะตื่นเจ้ามาปุ๊บโอ้ช็อตกาแฟเลยนะผู้เชี่ยวชาญบอกแนะนำนะครับว่าควรดื่มน้ำเปล่าก่อนเนอะแล้วถึงจะดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนตามเข้าไปการดื่มน้ำก่อนอาหารประมาณ1แก้วจะช่วยให้กระเพาะอาหารเตรียมพร้อมนะครับสำหรับย่อยอาหารสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักนอกการดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารจะช่วยเพิ่มความอิ่มเหงื่อเร็วขึ้นเนอร์ทำเหงื่อรับอาหารได้ปริมาณที่มันเหมาะสมแล้วก็เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าจะเป็นการดื่มน้ำในปริมาณที่มากทันทีนะระหว่างรับประทานอาหารเนาะควรแต่เลยนะครับเพราะว่าจะทำเหงื่อซึกแน่นอกแน่นท้องนะแม้จะดื่มน้ำแม้ว่าน้ำนะครับจำได้ไปทำเหงื่อน้ำย่อยเจือจางจนเกิดปัญหาตามที่หลายๆคนเข้าใจนะครับผมแต่การดื่มน้ำในระหว่างมื้อนะครับจะสามารถจิบทีละหน่อยได้ตามปกติเนอะแต่ถ้าดื่มหนักๆมันจะกัดเอานะครับผมหลายคนนอนมีนิสัยเนาะรอจนคอแห้งปุ๊บน่ะจุนๆจะดื่มน้ำแต่ความแต่แล้วนะครับผมความรู้สึกกระหายน้ำเป็นสัญญาณบอกว่าร่างกายมันขาดน้ำแล้วนะครับผมหากขาดน้ำนะครับผมเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้เนอะไม่ว่าจะเป็นเจ็บหัวอ่อนเพลียนอนแบบงงนอนตลอดเวลาเวียนศีรษะนะครับสมาธิลดลงแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงเนาะโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในห้องแอร์มักจำหู้ซึกเหงื่อออกเนาะจึงเผลอดื่มน้ำน้อยขนาดเลยนะวิธีง่ายๆนะครับผมคือพกน้ำที่มันติดตัวเล็กไว้นะจิบในทุกๆระยะเนาะสัก 1-2 ชั่วโมงนะครับผมบาดจำปีนจะต้องรองมันกระหายเวลาที่เขาออกกำลังกายร่างกายก็จะสูญเสียน้ำแล้วก็ออกมาด้วยเหงื่อเนาะหากสูญเสียน้ำหนักจนเกินไปอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียปิ้นตะคิวนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายก็จะหน่อยลงนะครับผมคำแนะนำนอกก่อนออกกำลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงควรจะดื่มน้ำเพียงพอระวังออกกำลังกายนะครับหากใช่นะครับเวลาประมาณ1ชั่วโมงเนาะควรจะจิบน้ำระหว่างออกกำลังกายตัวแล้วก็หลังออกกำลังกายก็ควรดื่มน้ำทดแทนเข้าไปนะครับและเติมเข้าไปเนาะเพื่อที่จะได้แบบว่าเติมน้ำที่มาสูญเสียจากการออกกำลังกายแล้วก็หลายคนนะครับกลัวว่าการดื่มน้ำนะครับก่อนนอนมันจะไข้ลุกไปเข้าห้องน้ำอีเนาะขี้ข้านอีเตอะความจริงแล้วนะครับผมหากดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมประมาณกึ่งแก้วเนาะถึงแก้วนึงก่อนนอนนะครับราว1ชั่วโมงเนาะก็จะสามารถช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำในเวลานอนได้นะครับผมแต่สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคหัวใจโรคไตหรือมีปัญหาปัสสาวะบ่อยนะครับผมควรจะปรึกษาแพทย์เนาะในเรื่องของปริมาณน้ำที่เหมาะสมนะครับผมแล้วนะครับน้ำมกได้ล่ะที่มันเหมาะสมต่อวันเนาะหลายคุณถามจะอีนะครับผมความจริงแล้วเนาะมันอาจจะต้องมีหลายปัจจัยในการที่จะผอมว่าจะเป็นอายุน้ำหนักโตเนาะการใช้แรงสภาพอากาศการออกกำลังกายแล้วก็ภาวะสุขภาพตัวโดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่ควรจะได้รับน้ำนะจากทั้งดื่มแล้วก็อาหาร 2-3 ลิตรต่อวันเนาะซึ่งสำหรับหลายคนนะครับก็ใกล้เคียงกันก็ประมาณ 8-10 แก้วเนาะแต่หากอากาศมันร้อนเนาะหรือว่าเหงื่อออกหนักก็อาจจะเติมเข้าไปเพิ่มก็ได้นะครับ
แต่จะได้แล้วก็มีข้อควรระวังหลายคนน่ะคิดว่ายิ่งดื่มน้ําก็ยิ่งดีนะแต่ความจริงแล้วการดื่มน้ําหนักเกินไปในเวลาอันสั้นๆก็อาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันพอทําให้ระดับโซเดียมในเลือดลดลงส่งผลทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดหัวแล้วหรือว่าอาจจะมีกรณีในรุนแรงก็คือเป็นอันตรายได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้ววิธีที่ดีสุดก็คือการทานน้ําบ่อยๆตลอดทั้งวันแทนการเสียน้ํานะครับผมแถมเรื่องนึงที่เฮาเข้าใจผิดกันก็คือเมื่อรู้สึกกระหายจึงเลิกดื่มน้ําหวานชากาแฟหรือเครื่องดื่มน้ําอัดลมน้ํามันหวานเย็นชื่นใจเนาะแม้เครื่องดื่มเหล่านั้นน่ะจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบแต่มักจะมีน้ําตาลมีคาเฟอีนหรือพลังงานสูงการดื่มน้ําเปล่ายังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการทดแทนน้ําที่เสียเข้าไปเนาะอันนี้ก็นํามาฝากกันไว้อย่าร้องหือกระหายน้ําแล้วค่อยดื่มเพราะการดูแลสุขภาพที่ดีสุดเริ่มได้จากนิสัยง่ายๆของเฮาเลยเพียงการจิบน้ําเปล่าขึ้นยิบเข้ามานะจิบอย่างสม่ําเสมอตลอดทั้งวันกันนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้ติดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้ข่าวเราเปิ้ลวันนี้นะเอาในเรื่องของเจ้ายองบัดเฮามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมท่านรองผู้ว่าละปูนเนาะเปิดงานอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเจ้ายองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดละปูนคือเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับผมตาเมื่อวันที่3นอตีสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขออภัยครับสนามองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบเนาะอำเภอบันทิจังหวัดละปูนไก่นิ่มได้นะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮานะครับท่านปิยะพงษ์ชูวงศ์ได้มอบหมายให้ท่านเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาเป็นประธานในการเปิดการงานนะครับผมอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมเจ้าถิ่นท้องถิ่นเจ้ายองนะครับผมโดยมีหลายคนมาโรงงานว่าจะเป็นนายอำเภอเนาะพี่น้องนะครับผมที่อยู่ในพื้นที่ไก่เคียงนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนาะครับคังขนาดเลยท่านรองผู้ว่านะเพิ่นบอกว่าศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นมรดกอันล้ำค่าตีสะท้อนถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญานะครับแล้วก็ความเจอรวมถึงอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งได้สั่งสมแล้วก็ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเนอะหากมรดกทางวัฒนธรรมมาได้รับการสืบสานแล้วก็อนุรักษ์ฟื้นฟูต่อรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมแล้วก็ทางจิตใจมันจะทำให้นะครับผมคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมลดหน่อยลุงเนอะไปจนแทบจะสูญหายจังหวัดจึงให้ความสำคัญเนาะในการที่จะส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดละปูนเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันได้เป็นเพียงสิ่งที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองในอดีตนะแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับแล้วก็เสริมสร้างความรักความสามัคคีแล้วก็สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจนะครับสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็พัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนการจัดงานตัวนี้นะครับผมจะช่วยสร้างความตระหนักนะครับส่งต่อให้ละอ่อนเยาวชนแล้วก็พี่น้องนะครับในพื้นที่ไกลเคียงหรือว่าพื้นที่อื่นๆในจังหวัดละปูนของเฮาเนาะได้มาเฮียนฮู้แล้วก็เห็นคุณค่าแล้วก็ภาคภูมิใจในรากเหง้าของวัฒนธรรมรวมถึงการส่งต่อนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดละปูนเป็นตีหูจักของใครหลายๆคนเนาะสำหรับใครนะครับผมว่าจะเป็นเจ้ายองเจ้าเมืองเจ้าตีนกระตามในจังหวัดละปูนหากมีแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอตะเก่าในตำบลตะเก่าหรือว่าในชุมชนของตะเก่าเราสามารถนะครับผมเป็นหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เนาะไปถ่ายรูปนะครับเช็คอินต่างๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกมานะครับหรือเอิญมาทางสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาก็ได้95เมกะเฮิรตซ์0535566เนาะก็มาบอกมาอุ้มมากล่าวกันได้เพิ่มมีกิจกรรมอะไรดีๆเนอะเขาก็จะได้ส่งต่อไปเหอทุกท่านเนาะที่รับฟังกันอยู่หรือคนหลายๆท่านเนาะที่อาจจะติดตามเพจต่างๆนะครับอยู่ก็จะได้มาแอลบ้านเฮาแล้วก็มาคับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอู่ข่าวเล่าความต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปติดตามข่าวสารทั่วประเทศของเฮาเลยนะครับผมครับตีคล้องร้องข่าวสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนป้ากันวันจันทร์เนอสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับยาเสพติดครับนายกรัฐมนตรีย้ำยาเสพติดเป็นปัญหาวาระเร่งด่วนพร้อมสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเน้นย้ำครับว่าปัญหายาเสพติดนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนครับให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถนอกจากนี้ครับที่ประชุมนั้นยังได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศด้วยครับโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจหรือว่าเคนายครับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือด้วยครับซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ครับยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรนั้นจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศอีกด้วยและที่ประชุมครับยังได้เห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อจะปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ในระดับของอำเภอระดับจังหวัดและระดับกระทรวงครับมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบาย1อำเภอ10บำบัดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของยาเสพติดมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูลเก่า5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและมีผู้เสียชีวิตก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งย้ำต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าที่ประชุมนั้นมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจครับประมาณ5ล้านกว่าคนด้วยกันแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจไปเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นประมาณ13ล้าน2แสนคนที่พบก็คือการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดพร้อมทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่กลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้ครับมาพิจารณาด้วยเพราะคือกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆและขอให้นำตัวเลขทั้งหมดครับที่มีข้อมูลประมาณ19ล้านไปทบทวนข้อมูลและกลั่นกรองใหม่อีกครั้งเพื่อจะหาคนที่เดือดร้อนจริงๆนั่นเองล่ะครับส่วนจะเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่นั้นนายเอกนิติก็ระบุนะครับว่าขอตรวจสอบข้อมูลและประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง ซึ่งในเบื้องต้นนะครับที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์ครับแต่ต้องดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆและเวลาที่มีการลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นใจคนที่เดือดร้อนผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือไม่มีอะไรเลยครับวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้แต่ทุกคนมีโอกาสและจะต้องดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองล่ะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการปรับลดสัดส่วนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ2570ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนให้ปี2570เป็นปีแห่งการลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลนั้นปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับในส่วนของงบลงทุนลง 70,000 ล้านบาทว่าไม่ควรกังวลว่าการลดสัดส่วนงบลงทุนจะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากงบประมาณที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่งบลงทุนทั้งหมดของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณ

บนการใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยรวมไปถึงครับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อจะเร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับยังอยู่กันที่การบริหารงบประมาณรายจ่ายนะครับรัฐบาลยืนยันแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยได้ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยย้ำด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้และยืนยันด้วยครับว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติครับส่วนกรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาทครับทำให้ตัวเลขของงบกลางก็เลยสูงขึ้นรวมงบที่ใช้รองรับกรณีการเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมกันบ้างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับเพราะมีการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้ครับเพื่อจะผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในทุกขั้นตอนไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิด Zero Waste หรือพูดง่ายๆครับพี่น้องประชาชนคือการกำจัดขยะที่มีมากให้ลดน้อยลงจนกลายเป็นศูนย์ครับช่วยสร้างสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขครับทำให้บ้านเมืองนั้นสะอาดและในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องครับเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพื่อจะลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากครับและมีการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างลงที่ทุจริตและการปลอมปลนสินค้าอย่างเด็ดขาดนั่นเองล่ะครับไปดูกันที่เรื่องของโซล่ารูฟท็อปกันบ้างครับรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้พร้อมช่วยค่าดาวครัวเรือนละ 10,000 บาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกมีการเปิดเผยครับถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าครับเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยมีการสนับสนุนครับให้ประชาชนนั้นติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนั่นเองครับหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้ครับก็สามารถจะขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หรือการไฟ

านครหลวงได้ด้วยครับซึ่งประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการครับสามารถจะขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตราในการรับซื้อก็ที่2บาท20สตางค์ต่อหน่วยโดยจะรับซื้อเป็นเวลา10ปีครับและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570หรือภายในปีหน้าครับส่วนวิธีการจะขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลนั้นขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำระบบบริการจุดเดียวเบสเซ็ตหรือ One Stop Service ครับทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านนั่นเองครับหลังจากนั้นครับจะมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนอกจากนี้ครับครัวเรือนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับทางกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอโครงการสนับสนุนค่าดาวโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนละ 10,000 บาทเลยครับตั้งเป้าหมายสนับสนุนไว้ที่ 400,000 ครัวเรือนโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อจะขับเคลื่อนโครงการนี้นั่นเองล่ะครับจากโครงการนะครับที่เกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อปครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือผู้แสวงบุญครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศเร่งช่วยผู้แสวงบุญจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนถูกหลอกขายแพ็กเกจอุ้มเราะสั่งสคบติดตามและคืนความเป็นธรรมโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นว่าสคบนั่นเองครับเปิดเผยนะครับว่ามีการรับรายงานกรณีของกลุ่มประชาชนพี่น้องชาวไทยมุสลิมครับจากจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสครับได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ประเด็นคือไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดครับจึงมีการมอบหมายให้ครับดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนครับเพื่อจะลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อไปรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบและประสานการทำงานร่วมกับนายเจเสศไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เดินทางมารับฟังปัญหาด้วยตนเองพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการและมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานสานต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมโดยครับให้สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการดำเนินการตามกฎหมายนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครับโดยจากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ร้องเรียนนะครับพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบนั้นประมาณ150คนครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า3ล้าน7แสนบาทโดยผู้เสียหายครับสมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ผ่านองค์กรแห่งหนึ่งและก็ได้มีการชำระเงินคนละ 25,000 บาทจากราคาแพ็คเกจเต็มครับประมาณ 45,000 บาทโดยองค์กรดังกล่าวครับอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับกับกรมการท่องเที่ยวก็พบว่านะครับองค์กรดังกล่าวเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขณะนี้ครับผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วครับและเจ้าหน้าที่เองครับก็ได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นล่าสุดครับสคบได้เร่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมพร้อมมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานตรวจสอบเอกสารการชำระเงินนะครับและรายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและติดตามการคืนเงินคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันต่อเนื่องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศสั่งสคบ
ประสานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเช็คด่วนขบวนการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตลอกเก็บเงินล่วงหน้าเร่งช่วยผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยถึงกรณีนี้ครับกรณีที่มีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังว่าจ้างร้านค้าออนไลน์รับกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินไทยและต่างประเทศครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนี้จนถึงต้นปีหน้ามีคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายครับซึ่งถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนครับเต็มจำนวนของบัตรแต่เมื่อไม่สามารถจะกดบัตรได้กลับไม่คืนเงินให้กับผู้ว่าจ้างครับหรือผู้ที่อยากจะได้บัตรคอนเสิร์ตจนสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคจำนวนมากครับจึงได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วครับซึ่งในส่วนของสคบนะครับได้แนะนำประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับแต่ใครที่เป็นคอคอนเสิร์ตจะรู้เลยว่าการกดบัตรนั้นยากยิ่งครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผู้จัดงานหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองนะครับก็จะมีความถูกต้องและเป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือครับหลีกเลี่ยงนะครับการจะโอนเงินล่วงหน้าให้กับบุคคลหรือร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งนะครับควรจะเก็บหลักฐานการโอนเงินการสนทนาและข้อมูลการทำรายการไว้ทุกครั้งเลยครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหาทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขอเตือนประชาชนนะครับให้ซื้อบัตรผ่านช่องทางทางการเท่านั้นหากท่านพบว่าถูกหลอกลวงแล้วครับสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตครับมาดูกันที่เรื่องของเกษตรกรไทยกันบ้างครับรัฐบาลพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับโดยเฉพาะในช่วงของฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับหรือกระทรวงพม.จึงได้จับมือกับสำนักงานทันนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนครับสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนนี้เดือนกรกฎาคมครับเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรและเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์นะครับรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดครับเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานทันนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านครับตัวจริงนะครับคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อเพื่อจะรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีเลยครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานทันนานุเคราะห์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากครับแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงครับเพื่อจะยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับเกษตรกรผู้สนใจครับสามารถจะเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานทันนานุเคราะ
หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับในวันและเวลาราชการครับ8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งตอนเย็นโดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยนะครับไม่ต้องกลัวพักเที่ยงนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของกยศ.กันบ้างกยศ.ชวนผู้กู้ยืมกว่า3ล้าน6แสนบัญชีชำระเงินคืนภายในวันที่5กรกฎาคมหรือภายในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ครับรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยนะครับว่าเนื่องจากในวันนี้ครับวันที่5กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้ครับมีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ3ล้าน6แสนบัญชีครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินครับชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดครับสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระเงินคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาของท่านครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ซึ่งกองทุนครับได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connectให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วนะครับโดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารครับด้วยการสแกน QR Code ซึ่งก็สะดวกครับทุกที่ทุกเวลาและสามารถดูช่องทางการชำระอื่นๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับย้ำกันดังๆย้ำกันชัดๆไปทั่วทั้งประเทศไทยนะครับว่าในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในปลายปีนี้ไปด้วยกันนะครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและประภาดาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงาน